0: การสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในฝ่ายประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอลูกจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่

0: สิ่งที่คุณสมบัติมันถึงมีมูลอันควรกล่าวหาว่าจะทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
1: ด้านนายอังกฤษสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะก

0: ิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
1: การขนส่งยาเสพติดต่อไปในประเท

0: ตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลยิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
1: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็จะดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทางดีเอสไอนะครับว่าเราจะทำทุกอย่างทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
0: ้ด้านนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวจากสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: นายไพฑูรย์กิ่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช

0: ว่าสทช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีติยาพันยังเทียนรายงาน
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิดพร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธกส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
2: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จาก

0: 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
1: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันจนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังสะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเมืองนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตาก้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยะตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
2: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจภัยผู้ฟ้าร
3: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 7 นาฬิกากับอีก15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศ

ธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย

0: ำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในอ้างอิงเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่ลุกลามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนชนะโรมปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3-0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10:00 น.ชนิดการชนะที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาร์บาร่าเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และมาอย่างยอดเยี่ยมโคชนาเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดล้น2-1เซต4-6 7-5 และ6-4บาร์บาร่าเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ได้พบกับนิโคล่าบาตุนโควาจากรุ่นเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปด้านนาทาราได้ดีนักขวดสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทเรนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5-7ทั้ง2เซตหยุดเส้นทางที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรไลนาโมโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF ทัวร์เนี่ยวันเทนนิสทัวร์ J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center มณฑลธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดียวโทจิรินแก้วเก่าเมื่อวันอันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้คันหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6-2ทั้ง2เซตโทจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนเมื่อวันอันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีกหนึ่งดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสารวงมาริกาจรเอาชนะปัจฉินันเผือกคำ6-2และ6-3พิมพิสารทะลุไปตัดเชือกกับนันนกวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์คอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยกรมเมฆสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการจิตวณิสเถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวิเคลฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมส์ประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่4-6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักแล้วร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่3-4กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่5-6กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ต ากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง31เซนติเมตรและเวลา 16:15 น.ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร21เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น. 1นาทีกับกปท.การตรวจสภาพรถที่นำมาจดทะเบียนใหม่เป็นการดำเนินการตามความในมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522กล่าวคือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมเนื้อหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึง ัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะง่ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได้
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
6: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาถบรรณาธิการข่าวในนาถแข่งขัน

0: ชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช

0: พื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยนักสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงส์ทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
1: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงส์ทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนภศรครับ
1: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
2: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
1: เราเรียกว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับเมืองต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภศรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
2: ครับใช่ครับ
1: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงใดนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านบอมปิกแต่มันก็เหมือนแบบส่งสัญญาณมาละแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
2: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยนี่ดูจากอะไร ขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งๆที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับวันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
1: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
2: ์ครับก็จะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันเนี้ยเราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนค่ะปกติว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
2: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
2: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
1: ท้ายที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
2: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน100,000เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้100,000นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ100,000เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธ.ก.ส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผม
1: ค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
2: แล้วเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
1: ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลพงษ์ทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ

0: ไทยไม่มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยพยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ

จริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากว่า

0: หมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
1: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบวัตถุประสงค์ก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
0: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกอและภาคขอของสำนักงานกอพเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกันของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวม

0: ระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามและฟังจากรายงานค่ะ
1: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
2: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคลี่คลายเคลียร์เหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้ขนาดใหญ่เนี่ยนะเราก็ได้เห็นนะท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็ดูการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือต่างๆจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
1: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการส่งสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยังอกรีฟิวเจอร์2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยังอากิฟิวเจอร์2026ปีที่2นวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืน พันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
5: แล้วก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่ชอบคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย

0: รกิจพัฒนานักวิจัยการเกษตรอันตัวนี้อันหนึ่งคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่มันต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
1: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับลู่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันท์มาลีรายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสธผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสธผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศิวิรุณหกิจ
4: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรา

ารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยดังนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบ

อุลังกธาตุเจ้ายังยืนอยู่หิมทองซองฟังโคงไทยลาวสิยงเยินยาวมันบ่มีวันสูญเศร้าศาสนาเฮากระเฮือนทอง

นมถือลึกมากอาธรรมครอบครองเมืองศาสนาพระโคดมบกหงเหียงส่วนสิส่วนแสงสองลาวไทยเฮาอ้ายน้องบ่ปองดองหักแกนกันแล้วมีแต่ความถอยห้ากวด

ีโคตรบูรณ์แต่โบราณเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธกาลย้อนหลังไป 3-4,000 ปีณบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยสุขของกลุ่มชนผู้ยึดถือวัฒนธรรมแห่งลุ่มแม่น้ำโขงลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำตาปีลุ่มแม่น้ำชีและลุ่มแม่น้ำมูลตลอดทั้งซากฝั่งโขงทางซ้ายเช่นลุ่มแม่น้ำเสดงลุ่มน้ำเสบ้างฝันลุ่มน้ำกระดิ่ง

ก่อนที่ทวีปยุโรปยังไม่ได้ก่อตั้งถิ่นฐานยังปกคลุมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งนั้นประวัติศาสตร์ของชนชาติสีโคตบูนได้ริเริ่มเรียบร้อยแล้วจากหนังสือ The Life ของอเมริกาได้เล่าเอาไว้ว่าในขณะที่พวกฝรั่งมั่งคั่งจะนุ่งห่มหนังสัตว์ยังแต่พวกหน่อแม่เป็นเผ่าชนที่ร่อนเร่พเนจรไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นปึกแผ่นแน่นหนาชนชาติไทยอันมีชื่อว่าสีโคตบุรีแต่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวยสดงดงามหลากสีเช่นผ้าป่าผ้าไหมเนื้อดีซึ่งไม่แพ้ผ้าเนื้อละเอียดจะ

็อกเตอร์วิลเลียมทริปตันดอร์ได้กล่าวไว้ว่าพระผู้เป็นเจ้าคงจะปรารถนารักชาติไทยอันใหญ่หลวงนี้ที่ได้ดำรงอยู่ตลอดกาลมามากกว่า4ล้านปีมาแล้วเคยมีอำนาจมากตั้งแต่ประมาณก่อนพุทธศาสนาเกิดขึ้นได้แล้ว 1,657 ปีจนถึงพ.ศ. 1,777 ปีนี่ก็เป็นเวลากว่า 3,400 ปีมาแล้วเคยมีการปกครองเป็นปึกแผ่นนิ่มหนามาแล้วกว่า 4,000 ปีในขณะที่ฝรั่งมั่งคั่งอาณาข้าวชาวยุโรปซึ่งเป็นนอมีร่อนเร่พระเนจรตัวนั้นชนชาติไทยสีโคตรตะโกนแต่มีปราสาท

จารย์งานของการขุดค้นเพื่อสำรวจหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่บริเวณบ้านโนนนกกระทาบ้านนาดีตำบลบ้านโคอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นและที่บ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้พบเครื่องสัมฤทธิ์และกำหนดอายุโดยที่สูตรผ่าบ้าน14ปรากฏว่าเป็นเวลายาวนานเกินกว่า 6,000 ถึง 7,000 ปีมาแล้วเมื่อตรวจสอบโครงกระดูกและซากศพก็มีลักษณะคล้ายชนเผ่าออสโตรเนเชียนซึ่งประชากรในภาคอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่มีลักษณะคล้ายคลึงอย่างเดียวกันกับโครงสร้างเหล่านี้แน่นอนเหลือเกินโครงกระดูกและซากศพคาบคาร์บอนตลอดซากอินทรีย์วัตถุเหล่านั้นหนึ่งในจำนวนนั้นหรือร้อยในจำนวนนั้นหรือพันหรือหมื่นในจำนวนนั้นนั้นคือร่องรอยของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูน

โคตรบูรณ์นั้นมีราชธานีคือเมืองนครพนมเป็นนครหลวงจำเนียนการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีก่อนพุทธกาลนู้นดังครั้งข้อเหตุปัจจัยของสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกไม่มีอะไรเที่ยงแท้นครพนมซึ่งเคยเป็นราชธานีของสีโคตบุตรนั้นก็ได้ถูกยุบย้ายมาตั้งที่เมืองสกลนครน้องหานทวาปีศรีปฐุมซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดอันยิ่งใหญ่บนฝั่งขวาของแม่น้ำโขงภาพขุนเขาผูผานอนตะงำสูงเพนมเสียดฟ้าโอบกอดรอบรัดฟังทางด้านตะวันตกของหนองหานส่งกระแสน้ำสายทางคดเคี้ยวซอกซอนมาอย่างไม่ขาดสายมีชื่อว่าลำน้ำโขงไหลเอื่อยอ่อยสงบงามชั่วนาตาพีไม่เหือดแห้งสู่หนองหานทวาปีศรีปฐุมณตรงนี้แหละเป็นที่ก่อตั้งราชธานีครั้งหนึ่งของสีโคตบูรณ์

พ่อตระกูลเป็นดินแดนที่เคยเจริญรุ่งเรืองมายาวนานสองฟากสองโขงหากแต่เป็นบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเคยมีกษัตริย์ปกครองร้ายชั่วราชวงศ์หลายชั่วอายุคนมาแล้วย้อนหลังก่อนพุทธกาลไปเป็นเวลา 3-4 พันปีมาแล้วสีโคตระกูลมีชื่อว่าฟูนันบังพนมบังชาวจีนมักจะเรียกว่าฟูนันทั้งฟูนันและพนมนั่นแหละคือสีโคตระกูล

ที่มีชื่อว่าสีโคตบูนั้นเขาเหตุว่าก่อนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพานในท้ายๆแห่งพุทธกาลนั้นพระองค์ได้เสด็จมาที่อาณาจักรสีโคตบูนี้และได้มาประทับประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมที่จังหวัดสกลนครนี้ตามพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าที่ทุกพระองค์ในพระตักนี้จึงมีชื่อว่าพระธาตุเชิงชุมซึ่งพระเจ้าสุวรรณพิงขังจ้าผู้ครองนครหนองหานอันเป็นสาขาหนึ่งของสีโคตบูได้สร้างพระเจดีย์ไว้และจากนั้นพระบรมศาสดาได้เสด็จประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเปิ่นฝาซึ่งต่างเหล่านี้และก็ยังได้ตรัสแก่พระมหากัสสปะที่ดอยแท่นคือที่ขู่เพชรบนยอดเขาสูงแห่งภูผาดูก่อนกัสสปะณบริเวณสีโคตรโหนิตามประเพณีของพระพุทธเจ้าในพระตักตั้งแต่กูกูสันทะกูนาคามนะกัสสปะจะต้องมาประชุมร้อยพระบาทไว้นักที่ดีที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อดับขันปรินิพพานแล้วต้องนำเอาพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเราตถาคต

้องเหนื่อยแห่งพื้นแผ่นดินแห่งนี้เป็นที่ประชุมรวมแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ในพระตกับนี้คือตั้งแต่กุกุสันทะโกนาคมนะกัสสปะและพระโคตมะตลอดจนพระอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าในพระตกับนี้ดินแดนถิ่นนี้จึงมีชื่อว่าสีโคตมะปุระ

0: ีโคตมะปุระเป็นชื่อเต็มของอาณาจักรสีโคตบูรสีแปลว่าความสวยงามรื่นเริงจำเริญสงบร่มเย็นโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระธรรมของพระสมณะโคดมจะมีการผ่านมาจากร้อยปีเป็นพันปีจากวันนั้นจนถึงบัดนี้อาณาจักรสีโคตบูรจากสีโคตมะปุระได้มาเป็นชื่อเหลือเพียงสีโคตบูรเพราะปกติคนไทย
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระ

างสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ที่จบด้านคอมพิวเตอร์ไซแอนไอทีคอมพิวเตอร์เอนจิเนียร์หรือด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และไอทีที่สนใจศึกษาต่อมี2กลุ่มความรู้กลุ่มด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กและไซเบอร์ซีเคียวริตี้สำหรับคนที่ต้องการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการและออกแบบเครือข่ายการแฮกและการต่อต้านการแฮกระบบอยากมีความรู้ด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ซีเคียวริตี้ให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยที่นิสิตรุ่นก่อนๆเคยทำต่อต้านการแฮกระบบโทรศัพท์จุดอ่อนระบบออนไลน์แบงกิ้งการแฮกและการรับมือการโจมตีระบบไวเลสแลนและการต่อต้านระบบบริหารจัดการการขุดและแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีฟิวเจอร์อินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์กที่ไร้ IP Information Centric Network กลุ่มด้าน AI สำหรับคนที่สนใจด้าน Artificial Intelligence Image Processing Data Science Deep Learning Big Data สอนโดยอาจารย์ที่ทรงคุณวุฒิมีประสบการณ์งานวิจัยและผลงานจริงหลายท่านเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานของรัฐและเอกชนตัวอย่างหัวข้อวิจัยเช่นระบบแก้ปัญหาภาพเบลอการรู้จำลายมือระบบ IoT อัจฉริยะเพื่อการเกษตรเปิดรับสมัครระบบในเวลาราชการสำหรับคนที่สามารถเรียนแบบ full time ได้และเปิดรับสมัครระบบนอกเวลาราชการที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นิสิตที่ตั้งใจทำวิจัยมีโอกาสได้รับทุนวิจัยสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและมหาวิทยาลัยนิสิตหลายคนได้รับทุนสนับสนุนจากงานที่ทำจนแทบได้ค่าเทอมคืนหมดหรือมีรายได้เสริมสมัครเรียนออนไลน์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามโทร043754412 754333ต่อ1638อีเมล somnet.t@msu.ac.th
1: ที่เป็นจริงต้องเอาจะมีนิยายปลำปลาประกอบอยู่ด้วยแต่ก็อ่านวิเคราะห์วิจัยหาข้อเท็จจริงได้ไม่น้อยเมื่อพิจารณาประกอบหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆแล้วก็พอจะถือเป็นข้อสันนิษฐานถึงวัฒนาการของสังคมมนุษย์ชาติในภาคอีสานตลอดสองฝ่าฝั่งของทางล่างประเทศลาวไม่ยากนะ

ในงานอุรังคธาตุมีหลายกันรวมแล้ว7กันถึง8กันกันหนึ่งกันแรกที่กล่าวถึงกำเนิดของแม่น้ำ

เปิดเผยออกมาจากอุรังคันธานนั่นเองที่จะเมืองอุรังคันธานนั้นทั้งหมดมีเจ็ดกรรมด้วยกันกรรมแรกกล่าวถึงกำเนิดของแม่นางที่มีน้องสองคนซึ่งร่วมตกแต่งทะเลสาบหนองแสตลิฟูมีมูลผลอยู่นะซึ่งชาวอีสานด้วยคนโบราณชาวสีโคตะกูมักจะเรียกหนองนี้ว่าหนองกระแสแฝงยานเองแล้วก็พานาถึงบ้านเมืองในสมัยโบราณตลอดจนกระทั่งสมัยสร้างวัดพระธาตุและสมัยต่อมาก็มีการบูรณะซ่อมแซมพระธาตุครั้งแรกและครั้งนี้

เป็นละหูพุทธประวัติทำใจที่การเผยแพร่พระพุทธศาสนาโดยการสร้างรอยพระพุทธบาทไว้ในที่ต่าง

ีข้อสันนิษฐานอยู่ว่าแต่เดิมมาก่อนนั้นคนเผ่าอ้ายหลังยังนับถือผีของบรรพบุรุษวิญญาณแห่งบรรพบุรุษผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้วและมีลัทธิบูชาลูกบูชานั้นโดยเหตุที่ได้อพยพโยกย้ายมาสู่อาณาบริเวณที่เป็นเขตมรสุมฝนตกทุกซึ่งมีสัตว์ร้ายชุกชุมมากและโดยเฉพาะอย่างที่ก็คืองูนานาชนิดถูกงูกัดตายไปจำนวนมากจึงยอมจำนนแล้วก็บูชาจะเห็นได้ชัดเจนในรูปปั้นงูในสมัยก่อนโน้นเป็นรูปงูจงอางซึ่งเรียกกันว่างูสวงแต่พอต่อมาได้วิวัฒนาการเติมหงอนขึ้นแต้มหนวดขึ้นใส่เคราเข้าไปคล้ายกับจะสวมชดาใส่มงกุฎให้งูแล้วก็ได้ใช้เป็นลวดลายประดับไว้ตามสถานที่เคารพเช่นบนหลังคาโบสถ์วิหารหรือตามข้างบันไดทางขึ้นและสักไว้ตามตัวจากงูจงอางธรรมดากลายมาเป็นพญานาคตามจินตนาการต่อมาชนพวกนี้จึงไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาในสมัยนี้ก่อนจะสร้างพระอุรังคธาตุท้ายแห่งพุทธกาลในตอนปัจฉิมกาลนั้นพระศาสดาได้เสด็จมาณบริเวณนี้ได้ประทับโรยพระบาทไว้ที่พระธาตุเชิงชุมและพระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นตาและได้สั่งพินัยกรรมครั้งสุดท้ายแก่พระมหากัสสปะและอานนท์ให้นำอุรังคธาตุคือหัวอกมาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้าทรงพระธาตุพนมแห่งนี้ตามประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพุทธกัลนี้เพื่อความสงบร่มเย็นของหมู่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์และปวงสรรพสัตว์ณบริเวณแห่งนี้จะเป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่มชนผู้มีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนที่จะบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้จีรังยั่งยืนและโชตนาการ

ข้อสันนิษฐานคือการบูชาลูบูชาหน้าจะสืบต่อมาจนถึงแม้เราได้รับพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ยังมีความหวังเกี่ยวกับงูกับบรรพบุรุษซึ่งถือว่าเป็นเทวดาให้ช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืนเช่นเราไม่จะทำรูปหน้าพูดเทวดาตามหน้าโบสถ์และหลังคาโบสถ์วิหารและเราไม่จะได้ยินพระสวดเป็นภาษาบาลีซึ่งตะกอนเหล่านี้ก็คงจะแต่งกันขึ้นมาเพื่อสอดคล้องกับเรื่องราวเช่นคำว่าอากาสถาจะคุมธรรมเทวนาคามหิตติกาอุนดิโนอนุโมหันตุจิรังละขันตุศาสนาซึ่งแปลว่าขอให้เทพเจ้าเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์บนอากาศและภาคพื้นแผ่นดินจงมาอนุโมทนาส่วนบุญที่เราได้ทำนี้แล้วและช่วยกันรักษา

ได้บรรยายถึงการก่อสร้างพระธาตุโดยเจ้าผู้ครองนครต่างๆที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาแบ่งหน้าที่กันก่อสร้างและทรงบริจาคทรัพย์สิ่งของเป็นพุทธบูชาได้ประโยชน์ในการศึกษาถึงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจในยุคนี้เป็นอย่างดีว่ามีเครื่องมือเครื่องใช้มีค่านิยมในศิลปะวัตถุประเภทใดบ้างดังเราจะทราบว่าเจ้าพญาสุวรรณพิงคาผู้ครองน้องหาหลวงสกลนครได้พอมือกุดประดับด้วยเพชรนิลจินดาซึ่งมีราคาหนักเป็นพันเลยเอาบูชาส่วนการที่สี่เทพสโมสรคือเมื่อก่อนสร้างถ้าสำเร็จแล้วก็ถึงขั้นตกแต่งประดับประดาเฉลิมฉลองกันเป็นการใหญ่โตแสดงให้เห็นถึงศิลปะวัฒนธรรมในยุคนั้นว่ามีความสูงส่งเพียงใดแล้วเมื่อพ.ศ.8นั้นมีการที่ห้องเหตุการณ์บ้านเมืองได้บรรยายถึงความเป็นไปของท้าวพญาและบ้านเมืองผู้ไม่ทำพิกราชและไม่มีทำน้ำท่วมเมืองหนองหานหลวงและหนองหานน้อยขอคำบางเมืองสกลนคร

ลายนครสีโคตรตะบูวันที่6เล่าเรื่องการปฏิสังขรณ์พระอุรังคธาตุครั้งแรกการก่อสร้างพระธาตุบางควรพระธาตุเมืองลานหนองขามและพระธาตุปิ่งขังการบรรจุพระบรมธาตุใหม่ในพระอุรังคธาตุการทำพุทธบูชาสถานการบ้านเมืองร้อยเอ็ดเป็นไปอย่างไรเราจะได้ทราบในกันนี้ส่วนกันที่7นั้น

จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรในหนังสือเรื่องวิหารอุรังคธาตุจะเห็นได้ว่าประชาชนพลเมืองในอาณาบริเวณที่มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการร่วมสร้างพระอุรังคธาตุในครั้งนั้นและในระยะเวลาใกล้เคียงกับมีการปกครองแบบนครรัฐซิตี้สเตทดังเราจะได้เห็นตั้งต่อไปนี้ 1. นครจุลนีพมทัศน์ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำโขงในพงศาวดารโยนกได้แก่แฟ้นตังเตี๋ยในยวนหลวงซึ่งมีอาณาบริเวณควบคุมที่ดินแดน12จุกไทย 2. นครอินทปัตตานีอยู่ทางทิศใต้ของนครศรีโคตรภูมิได้แก่รัฐกัมพูชาในสมัยโบราณและปัจจุบันนี้ 3. นครหนองหานหลวงอยู่บริเวณหนองหานหลวงเมืองสกลนครสองรอบนี้มีพญาสุวรรณภูมิฐานเป็นผู้ครองนครได้ทรงสร้างพระธาตุเชิงชุมสวนรอยพระพุทธบาทและพระมเหสีทรงพระนามว่าพระนางนารายณ์เจนเวงได้สร้างพระธาตุนาเวงไว้ใกล้สกลนครทางเข้ามาที่บรรพาสนาเวงแห่งนี้ 4. นครหนองหานน้อยตั้งอยู่ถัดจากหนองหานหลวงไปทางตะวันตกเฉียงเหนือมีแก่บริเวณหนองหานอำเภอกุมภวาจังหวัดอุดรธานีอย่างนี้นครศรีโคตรบุรีซึ่งเป็นนครใจกลางเป็นแคว้นที่ประดิษฐานพระอุรังคธาตุเดิมนั้นตั้งอยู่ใต้ปากเสบังไฟซึ่งไหลตกแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอธาตุพนมที่ตั้งแห่งพระธาตุพนมของเราเดี๋ยวนี้ครั้นพระเจ้าศรีโคตรบุรีได้ล่วงลับไปแล้วพญานันทเสนพระอนุชาซึ่งขึ้นครองราชสมบัติแทนต่อมาเป็นเวลา13ปีพระองค์ได้ร่วมสร้างพระอุรังคธาตุครั้งแรกเมื่อที่วงครบแล้วก็มีการย้ายนครไปตั้งอยู่ทางเหนือพระธาตุพนมซึ่งมีชื่อว่ามลุกขนครพบนครกลนทะหรืออโยธยาสิบางท่านจะนิถามว่าอยู่ทางภาคกลางอาจจะเป็นบริเวณนครศรีสัตสนารัยก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์ดูตามของรูปของนิทานอุรังคธาตุแล้วอาจจะเป็นบริเวณพระธาตุหนองสามหมื่นอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิในขณะนี้7นครสาเกตหรือร้อยเอ็ดหรือ11ประตูที่จังหวัดร้อยเอ็ดในปัจจุบันนี้มีพญาสุริวงศาเป็นผู้ปกครองครั้นที่บ่งคลแล้วบ้านเมืองแตกสลายประชากรอพยพไปอยู่ทางจังหวัดหนองคายอย่างนี้มีคำกลอนโบราณบอกได้พูดเอาไว้ที่เราได้รู้โฉมหน้าเมืองร้อยเอ็ดว่าเมือง11ประตู18ปางเอี้ยนสาวเต้าแม่ขนาดนี้

มาแล้วถือเป็นซิตี้สเตททั้งหมดทั้ง7นครนั้นล้วนแต่เป็นชื่อชาติเผ่าพันธุ์วงวานหวานเครือเดียวกันพูดภาษาเดียวกันจึงได้มาร่วมกันสั่งสร้างพระธาตุนี้นั้นคือความหมายของพระพุทธศาสนาได้ยังรากลงสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูนได้เป็นภาพภูมิแล้ว

ี้มาฝืนสัตว์เสี่ยงสูญสัมชีวิตผู้พ้อยกับสูญเสียบอกหวนเห็นได้พุ่งทออัดปีเบื้องอังคารเท่าขาวทั้งถมถ่วมแผ่นพื้นในเฮาได้มึงเห็นส่วนนามโคตรสู้เสี่ยงสื่อสักสกุลก็หอมสูญหายไปจากโลกาเกื้องทั้งทองบุญกุศลเบื้องตาปังกำบังหาเตียงอยู่ข้างถ่ายซ่อนทอดลูกหลานแค่แล้วน้ำสมุดนวดเนียนดับซาดมาลางหอมลูกหลานเหลนสีโคตรตะบุญยังซาดแต่งสุ่มเสื้อเหลือเป็นแมวแถวไว้ทิ้งของสองซากฝังคาดพนมตั้งจนเทิงเหมือนข้าวพ่อแม่ของ

ทั้งประชาชนชาวไทยอีสานและพี่น้องชาวลาวสองฝากฝั่งโขงทั้งซ้ายทั้งขวาของแม่น้ำนั้นล้วนแล้วแต่มาจากบรรพบุรุษอันเดียวกันอาณาจักรอันเดียวกันคือสีโคตะบูนตะโบราณอาณาจักรสีโคตะบูนนั้นนับว่าเป็นเผ่าชนผู้มีวัฒนธรรมอันเก่าแก่มาอย่างนานที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมภาษาและศิลปะสี่แสดงออกถึงลักษณะและวิถีชีวิตของตนเองอย่างพร้อมมูลอยู่ในตัวตลอดจนกระทั่งความงดงามของดวงใจอันสุนทรีจนสะท้อนสะท้านออกมาเป็นดนตรีอันไพเราะสมัครสองละเอียดอ่อนกล้า

有这那大病，他老太爱忙，三文ดนตรีดีสีตีเป่าเหล่านี้อย่างทราบซึ่งในภาษาแห่งดนตรีและความสุนทรีแห่งดวงใจซึ่งกันและกันเสมือนหนึ่งบทเพลงแห่งชีวิตจากอดีตจนถึงปัจจุบันอันยาวนานของลูกหลานชาวสีโคตรตะบูน

พนมตั้งเจ้นเทินนุ่มฝั่งหลังลิ้นไหลสายน้ำใจไทยลาวกระยุยเงินเหนียวหนึ่งสายพัวพันแสงสู้เพื่อเดียวก็ลุดลากันแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นบ้านปุ่มห่อใจให้แล้วผู้จากอาณาจักรสีโคตบูได้อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกสีโคตบูได้วิวัฒนาการมาเพียงพอที่จะจัดระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมเพื่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของชุมชนสีโคตบูพวกเขาเป็นเผ่าชนผู้รักอิสระเสรีนี้สิ่งใดพวกเขาพร้อมที่จะเคลื่อนขุนเขาและมหาสมุทรที่ความพร้อมเพียงกันถ้าหากว่าสิ่งนั้นจะมาขวางกั้นความเป็นอิสระภาพของเขาพวกเขาจึงเรียกตนเองว่าไทยบ้างลาวบ้างซึ่งมันเป็นถ้อยคำแห่งการต่อสู้ทางคำพูดกับพวกที่จะกดขี่ข่มเหงซึ่งก็คือพี่น้องชาวจีนแผ่นดินใหญ่คำว่าไทยหรือลาวนั้นเป็นคำมาจากภาษาจีนว่าไทยหรือเทียนลาวแปลว่าดาวหรือฟ้าเทียนไทยสุขาวดีแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แปลว่าดวงดาวนั่นเองนี่จะถูกกดขี่และดูถูกว่าเป็นพวกอู่หมานไต่หมานสารเหลงซึ่งแปลว่าชนชาติที่โง่เซะบ้าเถื่อนอนารชนการต่อสู้ด้วยคำพูดจึงเกิดขึ้นว่าเรานี้ไม่ใช่อู่หมานไต่หมานสารเหลงเราคือไทยเทียนไทยสุขาวดีเราคือลาวเรามาจากฟ้าจากสุขาวดีจากดวงดาวดวงเดือนบนฟ้านี้คือที่มาของคำว่าไทยหรือไทยหรือลาวอันเป็นบรรพบุรุษของชาวสีโคตบูเองก่อนพุทธศาสนาจะอุบัติขึ้นในโลกบรรพบุรุษชาวสีโคตบูได้สร้างจินตนาการเพื่อลูกหลานจะได้นับถือผูกพันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีเอกภาพจึงได้จินตนาการใหม่เรื่องแขนลงมาจากฟ้าเป็นบรรพบุรุษดั้งเดิมมีชื่อว่าขุนแผนฟ้าขิมได้ทรงลูกหลานลงมาเป็นผู้ปกครองมนุษย์พร้อมด้วยบริวารของพวกแผนคอยเฝ้าปกปักรักษาและดูแลเฝ้าลงโทษเมื่อกระทำผิดต่อผีฟ้าผีแผนทั้งหมดนั้นคือระบบการควบคุมสังคมเป็นการกระทำที่แยกยนต์ในเมื่อยังไม่มีศาสนาประชาชนชาวอีสานและพี่น้องชาวประเทศลาวจึงมีการถือสิบเศษกันมาเรื่องขี่ฟ้าขี่ทันขี่แถนจนทุกวันนี้ตามตำนานพื้นขุนบรมหรือวรรณกรรมต่างๆเช่นประชุมพงศาวดารราชาพงศาวดารไทยบ้างจุ่มหลักคำปลูกสามเหล่านี้จนมีคำกล่าวไว้ในตำนานเหล่านี้เมื่อจะกินข้าวกินปลาจะต้องเลี้ยงขี่ไทยผีแถนมีคำกล่าวว่า

แผนแม่ป้อมแผนหลวงเถาใส่ก็ดีแล้วกระทั่งงานงามเจ้าสองเถาหมดไปเขาก็มาละมาดนู่นหลดสัวตายไปทนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือเมืองเดี๋ยวนี้คนจึงได้กล่าวเอิ้นต่างฝอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้าพากันมากินยาสมัวมองซ่าเทียนยามากินเขาโพสนังเขาขอตามแต่คนมั่วไผ่เขานั่นจึงได้กินจนว่าล้ำดับท่าพายลุนเขาใหญ่มาพี่

อย่างนั้นดับทุกชาวสิงโคตรบุตรจะได้วิวัฒนาการทางด้านจิตใจบูชาบรรพบุรุษหรือแต่พระบรมศาสดาเองก็ทรงยกย่องเอาเป็นเครื่องหมายของคนดีวังนิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการรู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีชาวสีโคตรบูนสองข้าฝั่งของนี้เชื่อว่าบรรพบุรุษที่ล้มหายตายไปแล้ววิญญาณไม่ได้ไปไหนยังคอยเฝ้าเป็นห่วงหาอะไรอาวรลูกหลานจึงต้องมาเป็นผีเฝ้าบ้านเป็นผีแจผีรวมซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือจินตนาการของบรรพบุรุษต้องการให้ลูกหลานมีความผูกพันอย่างลับลึกถ้าหากทำอะไรไม่ดีจะคลำจะผิดผีจึงเป็นกติกาควบคุมสังคมไปในตัวโดยมีตำนานเล่าเอาไว้ในพื้นขุนบรมว่าเมื่อคณะลูกแข็งได้ลงมาก่อบ้านแปลงเมืองได้ประมาณ9ปีก็ประสบปัญหาขาดประชากรและปัจจัยในการดำรงชีวิตขาดช้างม้าเงินทองต้องประสบกับอากาศที่หนาวเย็นและก็มืดมัวเพราะพืชพันธุ์บางชนิดตกคุมเกิดแพ้อากาศการดำรงชีวิตดำเนินไปได้ด้วยปัจจัยที่นำมาจากเมืองฟ้าเมืองแข็งมีเท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่านั้นจนหมดและในที่สุดก็ขาดแผงคุ้มบ่อสมจึงได้บริวารขึ้นไปร้องเรียนปัญหาสังคมต่อแผนหลวงฟ้าขิดแผนหลวงยังแนะนำวิธีแก้ปัญหาโดยให้แผนสีแต่น้ำเล็กสีแดงๆมาแทงลูกน้ำเต้าตุ้งซึ่งเป็นต้นไม้แล้วก็มีน้ำเต้าดำเชื่อว่าในน้ำเต้ามันมีคู่สมดุลและมีสัตว์ที่เสื้อผ้าอาภรณ์การแทงด้วยเหล็กสีแดง

0: ไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้บาดเจ็บและครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดไม่ได้และวันนี้จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีเคลื่อนย้ายร่างพระภิกษุที่มรณภาพในเหตุการณ์ดังกล่าวจำนวน10รูปกลับภูมิลำเนาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารร่วมกับหน่วยกู้ชีพหน่วยกู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งร่างกลับเพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามประเพณีโดยเคลื่อนย้ายไปยังจังหวัดอุบลราชธานี7รูปและมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสวัดมณีวนารามทำพิธีนิมนต์พระภิกษุทั้ง7รูปกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดน้ำขุ่นนอกจากนี้ยังเคลื่อนย้ายไปที่จังหวัดร้อยเอ็ด1รูปจังหวัดนครราชสีมา1รูปและจังหวัดขอนแก่น1รูปโดยจังหวัดมุกดาหารยังคงอำนวยความสะดวกประสานงานและให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยเด็กที่ขับรถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหารจดทะเบียนผู้พิการเป็นผู้ป่วยออทิสติก
1: นางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเด็กอายุ11ปีขับรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารว่าในส่วนของตัวเด็กทางศูนย์เรื่องรัฐจัดการสวัสดิภาพประชาชนได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับทีมสหวิชาชีพแล้วเนื่องจากเด็กอายุต่ำกว่า12ปีต้องได้รับการคุ้มครองตามพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กเบื้องต้นทีมสหวิชาชีพประเมินว่าขณะนี้เด็กต้องเข้ารับการประเมินรักษาสภาพจิตใจและร่างกายโดยอยู่ในความดูแลของแพทย์นอกจากนี้จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการและมีบัตรผู้พิการประเภท7คือเป็นความพิการออทิสติกในส่วนของครอบครัวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกรมสุขภาพจิตวางแผนลงพื้นที่เข้าประเมินและดูแลช่วยเหลือโดยเร่งด่วนทั้งครอบครัวเด็กและครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบส่วนคดีความก็มีการประสานงานร่วมกับกระทรวงยุติธรรมในการเยียวยาต่างๆรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กล่าวด้วยว่าไม่อยากให้รีบตัดสินว่าเป็นความบกพร่องของครอบครัวในการดูแลเด็กหรือไม่เนื่องจากการดูแลเด็กพิเศษมีความละเอียดอ่อนต้องอาศัยความร่วมมือของคนรอบข้างและชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นรวมทั้งขอความร่วมมือสังคมระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือเสียงอื่นใดที่อาจส่งผลกระทบต่อตัวเด็กรวมถึงบุคคลแวดล้อมทั้งครอบครัวและผู้เสียหายที่อาจสร้างความสะเทือนใจหรืออาจนำไปสู่ความไม่ปลอดภัยในชีวิตของบุคคลแวดล้อมได้นิตยาคุณสิมรายงาน
0: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในจังหวัดมุกดาหาร
2: ว่าแพทย์กิติศักดิ์อักษรวงศ์อธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่าเหตุการณ์รถกระบะชนขบวนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารก่อให้เกิดผลกระทบทางจิตใจต่อพระสงฆ์ครอบครัวประชาชนทั้งในพื้นที่และประชาชนทั่วไปที่รับข่าวสารกรมสุขภาพจิตจึงได้ส่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ร่วมกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ศูนย์สุขภาพจิตที่10และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ลงพื้นที่ปฏิบัติงานณโรงพยาบาลมุกดาหารเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตและจิตสังคมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะวิกฤตและระยะฟื้นฟูอย่างใกล้ชิดโดยในระยะแรกจะให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บญาติและครอบครัวที่เฝ้าดูแลรักษารวมถึงผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์โดยตรงผ่านการประเมินระดับความเครียดความต้องการด้านสุขภาพจิตและการให้การปฐมพยาบาลทางใจเพื่อลดความตื่นกระหนกสร้างความรู้สึกปลอดภัยและช่วยให้ผู้ประสบเหตุสามารถรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสียให้สามารถเผชิญและปรับตัวกับความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมนฤมลอุดมพรรายงาน
0: ขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนใช้แนวทางหลักสี่ด้านลดความเสี่ยงซ้ำรอยอุบัติเหตุรถชนคณะสงฆ์เดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกรณีอุบัติเหตุรถชนคณะพระสงฆ์เดินธุดงค์จังหวัดมุกดาหาร

0: ย้ำให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญ4แนวทางหลักได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนขับขี่ยานพาหนะโดยให้ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนเฝ้าระวังและกำชับผู้ปกครองไม่ให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุไม่ถึงเกณฑ์และไม่มีใบอนุญาตขับรถนำยานพาหนะไปใช้รวมถึงจัดเก็บกุญแจรถให้พ้นมือเด็กการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยประสานตำรวจภูธรในพื้นที่กวดขันกรณีผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่การปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนนำรถไปขับขี่การขับรถบนไหลทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นและการใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนผ่านสื่อของจังหวัดให้ประชาชนลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเมื่อพบคนเดินเท้าหรือคณะพระธุดงค์ริมทางโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดและพบค่ำที่มีทัศนวิสัยจำกัดและการปรับปรุงสภาพแวดล้อมริมทางทั้งไฟฟ้าส่องสว่างป้ายเตือนและเครื่องหมายจราจรตามเส้นทางสายหลักและสายรองให้พร้อมใช้งานและมองเห็นได้อย่างชัดเจนนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการทุกหน่วยงานตัดวงจรตั้งแต่ต้นทางพร้อมทบทวนมาตรการตรวจสอบของสนามบินจากกรณีลูกเรือลักลอบขนยาเสพติดไปออสเตรเลีย
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและทำเนียบรัฐบาลพร้อมขอให้ทุกภาคส่วนมั่นใจว่าจะให้การสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่และจะใช้โอกาสในฐานะผู้นำรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือกับทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานทั้งทหารตำรวจฝ่ายปกครองและกระทรวงยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากเดิมที่เน้นสกัดกั้นและจับกลุ่มรายเดือนให้ยกระดับการเดินหน้าปราบปรามและทำลายกระบวนการค้ายาเสพติดให้ถึงต้นตอเพื่อลดความเสี่ยงและความสูญเสียของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเพราะปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศในสายตาของนานาชาติ
2: ตัวผมมากำกับดูแลด้วยตัวเองแล้วเนี่ยตามหน้าที่ในกฎหมายตามหน้าที่ในระเบียบราชการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินขอให้ทุกท่านได้มีความมั่นใจว่าผมพร้อมในการสนับสนุนแล้วก็จะทำทุกอย่างร่วมกับคณะกรรมการผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะครับในการที่จะทำให้ปัญหายาเสพติดเนี่ยได้รับการแก้ไขป้องกันปราบปรามแล้วก็กำจัดให้มันหมดไปนะครับในภายใต้ขอบเขตหน้าที่ที่เรามีอยู่ขอให้ท่านได้มั่นใจว่าเราจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ถือเป็นวาระแห่งชาตินะครับหรือเป็นสิ่งที่พวกเราต้องป้องกันแก้ไขใช้โอกาสจากการที่สถานะที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมประสานกับหน่วยงานทุกหน่วยงานราชการทั้งภาคราชการภาคเอกชนภาคองค์กรสระต่างๆได้นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ผมคิดว่าใช้โอกาสนี้แสวงหาความร่วมมือ
1: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนออกนอกหรือเร่งด่วนถึงมาตรการการทบทวนออกนอกประเทศโดยเฉพาะกรณีล่าสุดที่ลูกเรือสายลักลอบนำเข้ายาเสพติดซึ่งในรอบครึ่งปีนี้พบผู้เดินทางจากประเทศไทยถูกตั้งข้อหาในลักษณะดังกล่าวที่ออสเตรเลียแล้วอย่างน้อยถึง6คดีโดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ตรวจสอบช่องทางพิเศษของลูกเรือและบุคลากรสายการบินในท่าอากาศยานว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลหรือไม่พร้อมได้อุดรอยรั่วเพื่อไม่ให้ต่างชาติมองว่าประเทศไทยเป็นจุดอ่อนในการลักลอบขนส่งยาเสพติดศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
0: ด้านนายพันธ์ทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าได้เสนอมาตรการเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้โดยสารขาออกและกลุ่มลูกเรือสายการบินให้มากยิ่งขึ้นจากเดิมที่เน้นหนักในการตรวจสอบผู้โดยสารขาเข้าเนื่องจากปัจจุบันพบว่ากลุ่มผู้รับจ้างขนยาเสพติดเริ่มเปลี่ยนช่องทางมาใช้ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำเช่นลูกเรือในการกระทำความผิดโดยการเพิ่มมาตรการในครั้งนี้จะมีการนำเทคโนโลยีระบบเอ็กซเรย์รวมถึงสุนัขดมกลิ่นหรือสุนัขเคนายที่ได้รับการสนับสนุนจากประเทศออสเตรเลียเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจค้นโดยใช้ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงควบคู่กันไปไม่ใช่การตรวจผู้เดินทางทุกคน เนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกที่มีผู้เดินทางเข้าออกกว่า85ล้านคนการตรวจสอบแบบหวานแหอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวและสร้างความล่าช้าให้แก่ผู้เดินทาง
3: บ้านเรามีผู้เดินทาง85ล้านคนเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆของโลกถ้าเกิดเรามีการบริหารความเสี่ยงไม่ดีคือตรวจสอบละเอียดทุกคนเนี่ยมันก็จะเป็นภาระกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้เกิดมูดที่ไม่ดีในการเดินทางเมื่อก่อนนี้เราก็ไม่เคยเอาหมาเคนายขึ้นไปดมที่ผู้โดยสารขาออกนะครับเราต้องเรียนตรงๆว่าไม่ได้สกรีนเรื่องยาเสพติดกับลูกเรือเลยเพราะว่าความเสี่ยงต่ำมากๆเพราะว่าทุกคนที่เข้าทำงานเนี่ยเขาก็ต้องเช็คประวัติอาชญากรรมความเชื่อมโยงต่างๆแล้วนะครับเราใช้เทคโนโลยีกับเคนายเนี่ยไปลงที่ตัวพัสดุพันธุ์เป็นหลักปัจจุบันช่องทางที่พบมากที่สุดคือช่องทางพัสดุพันธุ์กับคาร์โก้เพราะว่าไม่มีความเสี่ยงของการต้องติดคุกการมาใช้ผู้โดยสารเนี่ยเพราะว่าเราเข้มงวดด้านคาร์โก้ด้านพัสดุพันธุ์มากขึ้นก็อาจจะเป็นให้หลีกเลี่ยงมาใช้เส้นทางทางผู้โดยสารแล้วก็ผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงต่ำอย่างเช่นลูกเรือครับ
0: ส่วนพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยความคืบหน้ากรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบินไทยถูกจับกุมในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียว่าเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยรวมถึงกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งพัสดุหรือไรเดอร์เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงและเร่งติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอีกรายที่เป็นคนหิ้วกล่องพัสดุซึ่งขับรถยนต์แม่งส่วนบุคคลมาส่งนอกจากนี้ในส่วนของการควบคุมตัวสองสามีภรรยาชาวลาวจากจังหวัดเลยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลซึ่งผู้ต้องหาให้การยืนยันถึงต้นตอของขบวนการนี้โดยพบว่ามีตัวการใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนทำหน้าที่รับผิดชอบจัดส่งยาเสพติดแยกเป็น2เส้นทางคือเส้นทางไปยังประเทศออสเตรเลียและเส้นทางไปยังไต้หวันทั้งนี้ประเทศไทยถูกใช้เป็นเพียงทางผ่านในการลำเลียงด้วยกลุ่มผู้ซื้อและผู้ขายในต่างประเทศจะติดต่อซื้อขายกันโดยตรงส่วนจะมีคนไทยระดับสั่งการเกี่ยวข้องเพิ่มเติมหรือไม่นั้นอยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดระบบซิลยกระดับความร่วมมือนานาชาติในการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์
4: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในที่ปิดการหารือด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่2ณกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสนี้พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เปิดตัวระบบชิลซึ่งเป็นระบบปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์และการค้ามนุษย์ระบบแรกของโลกที่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆเบื้องต้น11ประเทศได้แก่ไทยออสเตรเลียจีนอินเดียสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลฟิลิปปินส์สาธารณรัฐเกาหลีและเวียดนามโดยพลตำรวจเอกชัดชัยกล่าวว่าภายในระบบนี้จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สำคัญระหว่างกันเช่นที่ตั้งของกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติความเชื่อมโยงของเส้นเงินต่างๆรวมถึงแนวทางป้องกันผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์เพื่อยกระดับการปราบปรามกระบวนการอาชญากรรมออนไลน์และกระบวนการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ารตำรวจจากประเทศที่ใช้งานระบบชิลผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียเปิดเผยว่าระบบนี้ช่วยตำรวจจากนานาประเทศสามารถแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันเพื่อการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ที่เป็นภัยคุกคามต่อภูมิภาคทำได้ง่ายขึ้นพร้อมขอบคุณตำรวจไทยที่ได้พัฒนาระบบนี้จนนำมาสู่การใช้งานจริงในวันนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเข้มงวดมั่นใจจากร่องรอยหลักฐานที่ชัดเจนจะสามารถเอาผิดผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการทุจริตได้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการทุจริตสอบท้องถิ่นว่าขณะนี้มี7หน่วยงานได้บูรณาการร่วมกันสืบสวนสอบสวนรวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอาผิดผู้ที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบอย่างเต็มที่โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการสอบแข่งขันครั้งนี้มีการใช้ทีวาฉบับใหม่ที่รัดกุมกว่าเดิมมีการจ้างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดำเนินการจัดการสอบและตรวจคะแนนที่ส่วนกลางเพื่อความโปร่งใสแต่ผู้กระทำผิดได้ลักลอบเข้าไปแก้ไขไฟล์ในข้อมูลคอมพิวเตอร์ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานวันเวลาที่ชัดเจนและไม่สามารถหลบเลี่ยงได้ทั้งนี้ได้สั่งการให้ชะลอการบรรจุแต่ทางคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ยืนยันให้บรรจุตามกำหนดซึ่งนายกรัฐมนตรีระบุว่าได้ทำหน้าที่ในขอบเขตอำนาจเพื่อปกป้องความถูกต้องไว้แล้วมั่นใจว่าจะสามารถถอนรากถอนโคนกระบวนการทุจริตได้
3: ทุกอย่างมีคณะกรรมการมีนายกกองสอสอหรืออะไรเดี๋ยวก็ไปดูตรงนั้นนะครับทราบเรื่องผมก็บอกให้ชะลอการบรรจุพอผมชะลอการบรรจุคณะกรรมการก็บอกไม่ให้ชะลอให้บรรจุเลยนี่ไงผมยิ่งไม่ต้องกังวลใหญ่เลยว่าผมได้ทำในขอบเขตอำนาจของผมไปเรียบร้อยแล้วใครที่ทำเกินอำนาจที่ผมมีอยู่คนนั้นก็ต้องไปรับผิดชอบไม่ได้บอกว่าเขามาก้าวไก่อำนาจผมนะอำนาจใครอำนาจมันแต่ในส่วนของผมได้ผมได้ไปหมดแล้ว
2: ด้านนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำนวน5รายเข้าข่ายมีพฤติกรรมส่อเอื้อต่อการทุจริตโดยระบุว่าขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอเรื่องเพื่อเตรียมลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงซึ่งจะต้องมีการแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการสอบชุดใหม่โดยยืนยันว่าจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดโดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วหากพบว่ามีการทุจริตก็จำเป็นจะต้องเรียกตัวกลับทั้งหมดโดยยอมรับว่าผู้ที่ได้รับการบรรจุบางส่วนอยู่ในกระบวนการทุจริตซึ่งถือว่ามีความผิดแม้จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก็ตามติดรวิวันรายงาน
1: ด้านนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีทบทวนมาตรการกรณีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัญหาดังกล่าวเป็นความขัดแย้งภายในของข้าราชการประจำแต่กลับส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบโดยสุจริตจำนวนมากจึงเสนอให้พิจารณาตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปราบปรามขบวนการทุจริตและเครือข่ายสีเทาอย่างจริงจัง
4: คือในขณะที่พวกเราเองได้รับข่าวมาตัวผมเองก็ได้รับข่าวมานะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นความขัดแย้งนะครับของข้าราชการประจำข้างในที่ขัดแย้งกันเองแต่พอมันปูดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบกลายเป็นว่าคนที่เข้าสอบโดยสุจริตเป็นจำนวนมากตัวผมเองเมื่อวานเองเนี่ยก็เพิ่งได้รับหนังสือร้องเรียนนะครับซึ่งคนที่เขาเข้าสอบอย่างสุจริตเนี่ยครอบครัวเขามีความหวังกับตัวเขาครับที่เขาได้รับการสอบแล้วสอบผ่านแล้วควรจะได้รับการบรรจุเขาแจ้งผมว่ามีคนเข้าร่วมลงรายชื่อเนี่ยเป็นพันคนนะฮะแล้วผมก็เชื่อว่ามีคนที่ได้รับผลกระทบที่เป็นคนสุจริตเนี่ยอีกมากมายเป็นจำนวนมากนะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐบาลเองตัวนายกเองเนี่ยลองทบทวนดูนะครับว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปเนี่ยแล้วทำให้เกิดผลกระทบกับคนสุจริตเป็นจำนวนมากเนี่ยควรจะต้องมีการทบทวนปรับใหม่ไหมนะครับแล้วก็ดูเป็นรายกรณีอันนี้ประเด็นแรกที่สำคัญที่สุด
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานได้อ้างการเปิดเผยของทางการปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งต่อไปเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางจะมีขึ้นภายหลังพิธีศพของอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมดีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านวัย86ปีที่ถึงแก่อสัญกรรมจากปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลและสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งพิธีศพจะจัดขึ้นในวันที่4ถึงวันที่9กรกฎาคมนี้แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางการปากีสถานซึ่งทำหน้าที่เป็นคนกลางเจรจาร่วมกับกาตาร์ยังเปิดเผยว่าการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านครั้งล่าสุดที่จะจัดขึ้นที่กรุงโดฮากาตาร์เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมามีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีนายซามูเอลโรเจอร์คัมบ้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการทดลองทางคลินิกของแอนติบอดีชนิดโมโนโครนัมและพัฒนาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดีบูเกียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกระบวนการรักษาทั้งนี้สถาบันสาธารณสุขแห่งชาติดีอาร์คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันอยู่ที่ 1,406 รายในจำนวนนี้เสียชีวิตกว่า400รายโดยศูนย์กลางการระบาดอยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของดีอาร์คองโกขณะที่ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเตือนว่าการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกยังคงมีความรุนแรงมากเนื่องจากจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่3เมื่อเวลา 16:00 นของวันนี้พายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนหรือทางตอนใต้ของเกาะไหหลำโดยมีศูนย์กลางอยู่ระห่างประมาณ400กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือละติจูด 18.3 องศาเหนือลองจิจูด 109.9 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ74กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนืออย่างช้าๆคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในค่ำคืนนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณเมืองหนานหนิงประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลทำให้ในช่วงวันที่3ถึงวันที่4กรกฎาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นในช่วงวันที่5ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในวันและเวลาดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนในการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tnd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนแพร่และตาก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีมุกดาหารและยะโสธรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบริเวณจังหวัดฉะเชิงเทราและชลบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:30 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรและเวลา 23:40 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:39 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง23เซนติเมตรเวลา 16:36 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตร
3: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสาร

ทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชิญเรา

มาบมาบเหลื่อมพ่ายผากภูมิสวรรค์เทพภาพายพอแล่เล็งเยี่ยงเทิงสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นลำแง่งสวรรค์มีตาพ่อใหญ่ปอวุ่นจิตเล่าว่าพี่น้องเอ้ยเฮาเฮ็ดอีหยังลงไปประวาสิดีสิซัวคนบ่ฮู้ไผบ่เห็นเทพเจ้าเหล่าเทวาสวรรค์ฝ่าเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งอยู่อยู่ในบนหลับอยู่ในบนแจ้งความลับบ่มีคนบ่เห็นเทวดาเพิ่นพ้อเพิ่นเบิ่งเพิ่นแย่งเฮาปลูกป่าปลูกดงมื้อนี้ลุกขะเทพภุมมะเทวาซุ่มอยู่ในต้นไม้อยู่พื้นแผ่นดินเพิ่นดีอกดีใจอดกันบ่ไหวน้ำตาหน่อยหยาดลิ้นเป็นเมฆคึมฝนตกลงมา50ปีเมืองมนุษย์ทอตก1วันของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพวกลุกขะเทวาภุมมะเทวามุนีเป็นเทวดาพวกเทพนิกายกวลิงกลาหานจุดสวรรค์สัญจาตุมหาราชอยู่น้ำไกลๆเฮาข้าเจ้ามีความดีกว่าเฮาความวิเศษคือมีความเป็นทิพย์อายุทิพย์วรรณะทิพย์สุขทิพย์พี่น้องเอ้ยส่วนความทุกข์ความยากห้องให้ไกลขันก็เป็นคือเฮายามใดเฮาจูดป่าทางดงจูดพงทางเหล่าตัดต้นไม้ในคอนข้าเจ้าก็ห้องให้ใหญ่เฮือนใหญ่ซ่านเนื่องจากว่าข้าเจ้าถือกฎหมายแห่งเทวดาลุกขะทำคุ้มครองเอาไว้เขียดปันใดก็ขาคนบ่ได้อยากสิดีหัวจักป๊อกให้ตายเด้ด้วยเทวานุภาพขันเทศในคนหล่มกลมตายเจ้าของผัดไปตกนรกมกใหม่มันรู้ปกกลุ่มกันข้าเจ้ารู้ได้แต่ห้องแต่ให้เห็นคนถือเมฆถือผ้าถือเลื่อยถือควรผ่านต้นไม้เอาเงื่อนกูลงซะน้อน้อว่าสักเพราะนั้นเฮามาปลูกต้นไม้มื้อนี้50ปีข้างหน้าต้นไม้เฮากันใหญ่เป็นป่าเป็นดง50ปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งของสวรรค์สัญจาตุมมหาราชพี่น้องเอ้ยพวกเทวดาอ่อนซ้อนสื่นส้มยินดีน้ำเฮาพระพุทธเจ้าจึงตอบปัญหาเทวดามือนั่นว่าผู้ใดปลูกป่าผู้ใดหักษาป่ารักษาดงคืนไพ่พงแห่งแผ่นดินดูดน้ำดึงฝ่านวงฝนลงมาด้วยการปลูกป่าสร้างโรงผู้นั่นได้บุญทั้งกระเวนกลางคืนโอ้ยจะมันถือใจ

เฮามาปลูกป่าปลูกดงตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ญาติเฮือแห่งงานเฮาได้เลือดได้เนื้อได้เหนื่อยได้นั้นจากพ่อจากแม่เลี้ยงเข้ามาผ้าเข้าไงบ่อยากเห็ดเด้ก็ได้เห็ดบ่อยากสางบาปก็ได้สางบ่อยากขาก็ได้ขาบ่อยากเกณฑ์ก็ได้เกณฑ์โตมันก็มีลูกแตนมันก็มีหั่งพ่อแม่หักลูกหลายเอาไฟไปจุดหั่งโตเผาหั่งแตนอูดหั่งเผิงหั่งมิ้นมันก็แพงลูกมันตอดหัวเอาตอดกระยาจูดมันตายเอาลูกเขามาป้อนลูกเจ้าของยอมทำบาปทำกรรมตกนรกขุมใดก็ยอมขอให้ลูกยังดูมื้อนี้เอาเหือเอาแห้งมาทำบุญอุทิศ

โอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักขั้นบ่มีคุณธรรมบ่ฮอนดีงามใดคือจังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ๋ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่าเบิดเส้นแล้วบุญสร้าง

ผู้ลังคนบุญเก่าเพิ่นสร้างได้ใหญ่มากเป็นบุญญากตาธิการเกิดมาเป็นคนหูห่างต่างขี้งดงามสกุลใหญ่สูงสักบ่อืดเงินอืดทองประมาทหยาดทานบ่หูจักบาปบ่หูจักบุญเข้าใจว่าเจ้าของดีแล้วย่างไปปานสิเหยียบหัวคนไปเบาจ้ากระโชกหกหักดูถูกดูแค้นคนถูกคนอยากทั้งหลายปานเพิ่นเป็นเทวดาเพิ่นลืมบุญลืมกุศลบาดเถื่อบุญเก่าเบิดไปแล้วบุญใหม่บ่มีสิเฮ็ดจังได๋เกิดมาห่างมีดีได้หย่อนมีบุญมีกุศลสร้างมาตั้งแต่ก่อนผัดมาประมาทบุญพระพุทธเจ้าว่าคนเป็นเคราะห์มันตะโลกะลิกะโหพาเลหิคนพ่านคนโง่บ่ฮู้จักเคาะของหัวเคาะใหญ่อันใหญ่หลวงของคนโง่คือบ่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีสัตว์นี่สัตว์น้ำมีบิดามารดาบ่มีบุญมีคุณเพิ่นมวนซื่อๆเฮาจังเกิดมาพระพุทธเจ้าบ่เคาะเข้าหัวผู้ใดคิดแนวนั้นบาปตายตกนรกขันแม่นเป็นจังซั่นแล้วสิเฮ็ดจังได๋นี่แล้วเพิ่นว่าหอบห่างโกสกุลใหญ่สูงสักคันบ่มีคุณธรรมบ่คนดีงามใดคือดังแนวน้ำใหม่ท้องจานแดงเดือพี่น้องเอ้ยเหลือแต่งามหากบ่มีกินเสือหอมอั่วคู่สีคันหากมีงามแล้วแนวดีบ่เอื้ออาวบุญเก่ามืดเป็นแล้วไม่มาขาดกระเด็นแท้

ขั้นหามีงามแล้วแมวดีให้หาใส่พี่น้องเอ้ยขั้นบุญเก่าเบิดเสร็จแล้วบุญสร้างใหม่บ่มีเฮ็ดจังได๋ลูกไผใดเป็นอำมาตย์มนตรีลูกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในถ้ำใดลูกฟุ้งคนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ยอดบุญก่อนกี่กำเกลือก่อหนุนพี่น้องเอ้ย

ู้ลังคนเป็นลูกคนทุกคนยากเรียนหนังสือผัดเก่งเก่งจำประแดกแปะแปะผัดสอบใดที่หนึ่งหย่อนว่าบุญเพิ่นมีตัวแต่ศาสตร์ก่อนผู้ลังคนเป็นลูกคนโง่พ่อแม่อ่านหนังสือบ่ได้กอไก่ทอผู้ลังกาก็อ่านบ่ออกบัดเทื่อลูกสอบได้ที่หนึ่งที่หนึ่งพี่น้องเอ้ยอันนี้แล้วเป็นว่าบุญเก่าเกลือสางห่วมเฮียงหักไผหอนคืนคัดเซิงบาปบุญบ่มีใดเป็นว่า

โลกคนโง่ได้เกิดเป็นคนฉลาดก็มีเพิ่นว่าโลกภายใดเป็นอมาตย์มนตรีโลกคนโง่เป็นเมธีฉลาดในธรรมใดโลกผู้คนทุกข์ให้กลายเป็นคนห่างก็มีได้ย้อนบุญก่อนกี่กำเกื้อเพิ่นส่งหนุนพี่น้องเอ้ย

เลี้ยวให้เมกต่างก่อนเป็นโงนฝนสิตกว่าโยผัดผ่านพโยมย่ำใหญ่ซ้ายตามองเทิงฝ่าเห็นเมฆ่าเกินทีตามวิธีโลกกวงท่วงสลา

ขึ้นหอดเด้ขึ้นหอดขังอีสานเก่าเดิมดาเฮ้าเนาะอยู่ทางทุ่งกระเสริมสุขหักแห้งพุ่งเสือสิไปเนื้อหรือไตไปทางใดกามวนเสริมพี่น้องเอ้ยลงเฮือนไปมีตั้งแต่พี่น้องบ่ยำยานหมู่โพ

อีสานเฮาแต่เก่าเก่ก่อนแก่เดิมดาเฮาพุ่นไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอดไปหมู่พี่น้องเอ้ยพุ่นบ้านผีหนีบ้านห้องเที่ยวจื้อยองยามมวนเด้เฮ้

ไปทางใดฮ้อนอึดเขาลงเฮือนไปพอแต่หมูฝุ่นบานผีหนีบานนองเที่ยวจือยองยามวนดีเข้าไปดงดอนดาวผัดจิตฝีใจโป้นนาสอ่อนฟุ้งนกมวนยินจุปลายใหม่ง่ามเมื่อเล่ไล่ห้องห้วยเสียงคับเสบอ่อนซ่อนเด้ดงดานดาวเพียงเพลินแผนสวรรค์

ลิงให้ม่วนแมกใหม่ใหญ่ตัวดงเมือดเขาเขียวพอเห็นคำลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวถ่วงสักกุน่าในเถื่อนอ่อนซ่อนเดแซวแทดถ่วงทัวเถ่าเหล่าล่างกดปูดห่องกลางเหล่าดอนเล่ากาเว้าขันหนีนั่นกงห่วยดงลงโอ้ให้สนสำแสนสำหมากงูใหม่บานหอม

กดปวดห้องเหลียบเหล่าดอนเหล่ากาเว้าคันหนีนั่นดงกัวดงลงโอภัยสนแสนสำหมากหมู่ใหม่บานหอบหื่นหอมเสื้อเสื้อสั่นสู่สำซุ่มซัดสกุณาแนวนกหอกฮอนเห็นอมดงดอนใหม่ไทยสนสวรรค์เขตฟ้าต่ำต่อยข้างหน้าเหนือได้

สบายที่พ่อแม่อายน้องที่ฮักแห้งสุขสุขคนเว้าความเก่าเหล่าความหลังปันฟังอีสานบาดเฮาแต่เก่าแก่โบราณความหักความแพงความปักกุ่มสมเย็นชีวิตผูกพันอยู่กับธรรมชาติป่าดงพงไพ่อยู่กันอย่างมีความสุขภายใต้อ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโคกหวงปานะบ่คือคู่มือนี่แล้วบ้านจองเจาะเมืองจังแจะล้มแข่งหาล้มขาสอดพ่อต่มกระต่มพ่อตัวกระตัวหาคนที่สวยใจกันยากพอขาดสินขาดธรรมบัดนี้ใหม่ไงตัวดงเหมือดเขาเขียวที่เคยเห็นคำหลวงไหลล่นเต็มต้นทางฟังยินแซวแซวทวงสกุณาในเถื่อนบัดนี้มิตรจีรีพี่น้องเอ้ยแปนอดเติดแล้วบ่มีห่มบังหัวควรหนวดสุดสายตาแม่นบ่มีม่วนใหม่คันมันยุ่งย่างต้นเขาผัดขนเขาลงเลยส้มมูหน่อยไทยถิ่มปลูกปอคันมันเกิดขึ้นได้ปีใหม่เอาไฟเผาเอารถไทยมาดุดคนขึ้นมาเผาถิ่มทรณีโอข้างโอ้ยแขนคังห้องห่ำให้หาใหม่บ่มีบัดนี้เป็นเอิดเติดแล้ว

ายนาทีห้องให้เมียใหญ่ทรณีกะข้างพี่น้องเอ้ยบาดนี้บุญกรรมน้ำแต่งพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่ามาโคตรหัวเราเก่าหัวหยาบุกป่าทางดงเป็นเอิดเตือดบาปมุนันตกถอนใส่เฮาเข้ามาพากันสร้างทำบุญสืบต่อพี่น้องเอ้ยต่อบุญแทนคุณพ่อแม่เฮาเป็นการไถ่บาปไถ่กรรมให้พ่อให้แม่ของเฮา

เฮานี่ทุกข์ยากไห้เคิ้นขาดเงินคําเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่ปุ่นปันให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคพี่น้องเอ้ยบุญกุศลก่อสร้างท่านให้พ่อแม่เฮา

ทั้งพองเลือดและเนื้อพร้อมพำดวงชีวาเฮาได้มาทั้งมืดจากพ่อแม่ขี้งสองผุนแม้นสิดับขันเมียงก็ย่อมตายต่างลูกแท้ได้ท่านเถื่อนี่แห้งให้พ่อแม่เฮาพี่น้องเอ้ย

พ่อแม่อายน้องเทหับแห้งสโคสคนเอ้ยหยาบหยาบหยายทั้งหลายโดยปวกพ้นหักพี่นี่หักน้องบุญปองเขาใส่กันมือนี่เข้ามาปลูกต้นไม้ห่วมกันลกหยาขาหุ่นเอาแห้งงานเป็นท่านเอิดว่าถามมาท่านเฮาบ่หางมีดีใต้บ่มีเงินมีทองหย่อนบุญเก่ากี่บ่ได้สร้างห่วมเฮียงหักก็เลยเกิดมาเป็นคนจนบ่ฮอดมีเงินค่าพี่น้องเลยผู้เพิ่นมีเงินมีทองเพิ่นกลับมาซอยกันบริจาคซื้อที่ดินดอนบ่อนนี้ซอยอาตมาเจ้าหัวป่าเนี่ยขูดดงมืดขาราคาที่ดินบ่อนนี้ล้าน 200,000 กว่าพี่น้องเอ้ยล้าน 300,000 เข้าไปแล้วแต่อาศัยผู้เพิ่นมีบุญเก่าเคยทำสร้างห่วมนำกันพ่อใหญ่แก้วเมืองขอนแก่นร้อยเอ็ดเพิ่นออกมาซอยแสนหนึ่งโว้ยสาธุทอนอนุโมทนาศาสนาศาสตร์ใดอย่าได้ทุกข์ได้ยากอย่าได้อึดอยู่อึดกินไปบนใดมีแต่แผ่นดินที่ต้อนรับพ่อใหญ่สืนเมืองสกลกะท่านมาซอยหลาย 50,000 60,000 เกือบเป็นแสนแม่ใหญ่บุญมีพ่อใหญ่อ้วนเมืองน้องคายสีเชียงใหม่กะ 50,000 60,000 ผู้ละไล2ไล่แม่ใหญ่อุดมบ้านแพงเมืองนครพนมเมืองอุบลนะครับเป็นกลุ่มเป็นปุ่มเป็นโงนหลายกว่าหมู่เว้ามาบ่สามารถจาละในจดจือบ่ได้ทั้งหมดนี่ล้านกว่าบาท200กว่าไรนั่นเพิ่นได้กินได้ทานมาส่วนพวกเฮาทุกข์ยากให้คืนขาดเงินค่ำเอาเหือแห้งเฮามีพ่อแม่เฮาปุ่นให้ธรรมทานย่อมวนแห้งงานบริจาคบุญกุศลก่อสร้างทานให้พ่อแม่เฮา

คอยเก็บคอยเหมียนไปนี่แล้วเฮาทุกข์เฮาอยากเอาเหือเอาแห้งเลือดเนื้อวิญญาณเฮาได้มาจากพ่อจากแม่เพิ่นตายแล้วก็คือเพิ่นยังอยู่เพิ่นทำบาปทำกรรมทางป่าเผาดงจูดพงเผาเราได้เฮามาแพ่งป่าปลูกดงสางดงสางป่าตอบบุญแทนคุณพ่อแม่ไทยบาปไทยกรรมไทยเวียนไทยไพ่ให้พ่อให้แม่เฮาเนาะเฮาสร้างบุญมื้อนี้งามเยือนฮอดลูกหลานพี่น้องเอ้ยพ่อแม่เฮาย่อมเป็นย่อมตายย่อมทุกข์ย่อมยากย่อมบาปย่อมกรรมย่อมตกนรกเพื่อเลี้ยงลูกคือหมู่เฮาได้ใหญ่กาณาบานมาเบิดเส้นใหม่แล้วมาได้เส้นคนเบิดเส้นคนแล้วสิได้เส้นหยังกันเฮาบ่สร้างต่อไป

คิดเบิ่งพระพุทธเจ้าก่อนเก่าเดิมดาเฮาคุณพี่น้องเอ้ยเป็นสุเมธดาปดพำเพ่งเพียนสางผู้ที่สัตว์เจ้าเอาแห้งกายท่านถอดเหงื่ออาบมาไข้ข่าวอาบหลังแปลงท่านง่ายถวายองค์พุทธโคตรนอนเกือกกลัวขี้ต้มให้เพิ่นไตหลังตั้งแต่ขังพุทธบาทที่ปังกรพี่น้องเอ้ยสี่อสงไขยแสนมหากัปนับแต่บำเพ็ญสางเอาเหือแห้งเป็นทุ่นเขาทำความดีปอพมาดเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยห้อมถอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ย

เหือแห้งเป็นทื่นเขาทำความดีบ่ประมาทเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยห้อมตอนเขาตื่มกันพี่น้องเอ้ยคือจังซ้ายแม่น้ำหน่อยใหญ่นาที่ท่านไหลหลังลงลำของตั้งแต่เนื้อจดไต่จากสายผู้ไก่ไก่ลำของสองฝากฝั่งทั้งฝั่งขัวฝั่งสายห้อมถอนสู่แม่ของว่างบวกบุญทั้งแกงตาดบึงน้องไหลหลังลงห้อมกันกะเราเต็มนาทีกว่างบุญกุศลสางทั้งปลาปังกำบาปกะได้แล้วเพียนพำสางกะเต็มได้ดังเดียวพี่น้องเออ

0: เมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่เพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนร่วมพระพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมนิกถาปาฐกถาธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแล้วอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธรรมนิกถาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงวันนี้เป็นโอกาสหนึ่งที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบครบเทอมซึ่งอาตมาได้มีโอกาสได้มากล่าวธรรมิกถาพบกับพี่น้องท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทางซุ้มเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้ว โอกาสที่เราจะได้ศึกษาธรรมะจะได้ฟังธรรมในสมัยปัจจุบันทุกวันนี้นั้นมันหาได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ทางรัฐบาลก็ดีทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมืองก็ดีก็ได้เปิดโอกาสนิมนต์ครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์เจ้าไปเรียนกันมาให้ธรรมทานชี้แจงแถลงไขบทพระธรรมอันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าของเราให้มาสู่มวลชนพี่น้องเพื่อนร่วมพุทธศาสนาและท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่คุณงามความดีเรียกว่าเราได้ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี้ให้เป็นประโยชน์ในทางธรรมทางศาสนาซับบิเมทเทคโนโลยีอันนี้ทำงานไปฟังไปหูก็ฟังไปมือตัวเองก็ทำงานกันไปไม่เสียเวลาไม่เสียเงินเสียทองเสียเรี่ยวเสียแรงหรือจะนอนขาขึ้นห้างฟังก็ได้สบายๆหรือจะนั่งสมาธิฟังใจเย็นๆพิจารณาไปฟังแล้วพิจารณาแล้วมีเหตุมีผลทนต่อการพิสูจน์เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์เหมือนนั้นก็พึงเชื่อและก็ทำตามเมื่อใดฟังแล้วพิจารณาแล้วไม่มีเหตุไม่มีผลไม่ทนต่อการพิสูจน์ไม่เกื้อกูลไปด้วยประโยชน์ท่านก็ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อมีสิทธิอันชอบธรรมซึ่งในทางพระพุทธศาสนานี้เปิดโอกาสให้แก่ความเชื่อของคนทั้งหลายโดยอิสรภาพไม่มีคอมพันเซอร์ไม่มีการบังคับให้เชื่อฟังคำพูดของพระทรงองค์เจ้าหรือคำสั่งสอนนี้แล้วจะต้องเชื่อไม่เชื่อเราเป็นบาปหาไม่ได้ในทางพุทธศาสนานี่ฟรีไมเยนรันไมคือปล่อยใจให้เป็นอิสระใจกว้างในการที่จะใช้สติปัญญาเพราะเห็นนั้นในวันเช่นนี้มาถึงแม้ท่านจะไม่เชื่อท่านก็มีโอกาสมีสิทธิที่จะฟังและก็พิจารณาไปก็ได้ธรรมิกถาวันนี้เพื่อจะมาให้เสียเวลาอาตมาภาพจะนำท่านเข้าโสธรรมิกถาในหัวข้อที่ว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ใช้คำว่าเมื่อได้ยินเสียงกู่ซึ่งในวันก่อนๆโน้นอาตมาได้พูดเรื่องแว่วเสียงกู่ธรรมดาเมื่อมีเสียงกู่แล้วแว่วเสียงกู่แล้วก็ย่อมมีผู้ได้ยินเสียงกู่กันบ้างไม่มากไม่น้อยถ้าจะเปรียบชีวิตของคนเราทั้งหลายที่เกิดมาแล้วตั้งอยู่แล้วก็ตายไปนั้นแล้วเราซ้ำ

บ้านช่องห้องหอมีอาชีพการเงินมีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยหรือทุกข์ยากลำบากก็ยังเป็นส่วนดีสายนี้ก็เป็นอีกสายหนึ่งและสูงขึ้นมาเทวโลกสายของเทวดาได้สร้างคุณงามความดีมากขึ้นด้วยการเป็นผู้มีความอายชั่วกลัวบาปเว้นอกุศลกรรมบถสิบคิดชั่วผู้ชั่วทำชั่วเป็นผู้สงบระงับเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วสายนี้ก็ทรงวิถีชีวิตวงจรอันนี้ให้สูงขึ้นไปเป็นเทวดาบนสวรรค์เป็นเทวโลกสายที่สามส่วนสายที่สี่นั้นเป็นผู้มีศีลมีสมาธิจนได้ฌานจนได้สมาบัติมีความสงบระงับตั้งแต่ฌานที่หนึ่งสองสามสี่ไปสายนี้วิถีชีวิตของสัตว์โลกก็ตรงขึ้นไปสู่พรหมโลกมีอายุยืนนานเป็นหมื่นหมื่นปีแต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกสายหนึ่งเป็นสายสุดท้ายเอสะมัคโควิสุทธิยาเป็นหนทางอันบริสุทธิ์ของสรรพสัตว์ทั้งหลายถ้าไปสู่เส้นทางสายนี้ทางสายนี้คือมุ่งตรงเนื้อพรหมโลกเนื้อเทวดาฟ้าดินเนื้อมนุษย์ลอยเนื้อฟ้าไปที่เทพอยู่ลุกให้ถึงความว่างว่างว่างห่างพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรสายนี้เรียกว่านิพพานอนุปาฮาโรอนาปริยาธานานิพพายาติไม่มีเชื้อใหม่เพิ่มเข้าไปเชื้อเก่าหมดสิ้นไปคือกิเลสตัณหาไปสู่นิพพานโดยการเจริญสมาธิภาวนาเพ่งจิตจนสงบเป็นสมาธิสมถะแล้วเอาความสงบเพ่งดูลักษณะของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสกระทบกันไม่ให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานภพชาติเพ่งดูขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนเห็นธรรมชาติเกิดดับเกิดดับตามสภาวะของมันไม่มีเราไม่มีเขาอนุสิโตวิญญาณังนะจะเมตันิสิโตวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยนะจะกินจิโลเกอุปาทิยาติไม่ยึดมั่นใดๆในโลกนี้วินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอนความพอใจไม่พอใจออกจากโลกเสียได้เรียกว่าเพ่งดูลักษณะของรูปธรรมและนามธรรมอันนี้ทางเส้นนี้ก็จะทำให้วงจรแห่งชีวิตซึ่งเคยอยู่ในวงจรปิดตั้งแต่เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานวนมาเป็นมนุษย์บังเป็นเทวดาบังเป็นพรหมบังวนคืนไปเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เป็นเปรตเป็นนรกวนไปเวียนมาสี่วิถีทางอันแรกที่กล่าวมานั้นเป็นวงจรปิดที่จะต้องวนเวียนวนเวียนที่นี่วงจรสุดท้ายทางเส้นสุดท้ายคือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ได้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่เราอยากให้มันเป็นเห็นตามที่มันเป็นจริงปล่อยวางความยึดมั่นถือมันวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไม่แอบอิงอาศัยในทิฏฐิในตัณหาทั้งปวงมันก็หลุดพ้นไปเป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์วิญญาณธาตุหลุดออกมาจากปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาซาวิญญาณธาตุหลุดออกมาจากดินน้ำไฟลมส่วนที่เป็นรูปอากาศส่วนที่เป็นช่องว่างว่างในร่างกายและความรู้อันบริสุทธิ์ที่เรียกว่าวิญญาณธาตุได้หลุดออกมาเป็นวิญญาณังอัตถังขมาขมาวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในมหาภูตโลกไม่แอบอิงอาศัยสิ่งใดที่เป็นทิฏฐิตัณหาแล้วก็หลุดออกไปเหมือนไฟดับไม่รู้มันไปทางทิศตะวันออกตะวันตกทิศเหนือที่ใต้ทั้งไฟนั่นก็มีอยู่ทางเส้นนี้เรียกวันนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาทีนี้วันนี้จะพูดธรรมนิกถาเรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เราทั้งหลายกำลังวนเวียนอยู่ในภูมิทั้งสี่อันนี้แหละเส้นทางแห่งชีวิตทั้งสี่สายคืออบายเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนรกนี่สายหนึ่งวนไปนี้เพราะการทำบาปทำชั่วมีความโลภความโกรธความหลงมากก็ต้องทำไปตามอารมณ์ก็ต้องตกต่ำเป็นธรรมดาที่ที่สูงขึ้นมาหน่อยเป็นผู้มีศีลห้ารักษาไว้ในจิตในใจมีสามัญตำนึกมีมนุษยธรรมเลยว่าศีลห้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถ้าศีลห้ามีน้อยก็เป็นมนุษย์หูหนวกตาบอดไปบังหน่อยเปียกเสียขาไปบังเป็นคนพิกลพิการไปบังเพราะการไปทำลายไปเบียดเบียนไปอะไรต่ออะไรเห็นได้ชัดนี่สายนี่เรียกว่ามนุษย์อีกสายต่อมามีความอายชั่วกลัวบาปสร้างแต่คุณงามความดีเว้นการคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วสันโตเป็นผู้สงบระงับสัปปุริสาโลเกเทวธรรมาติพุทธเลท่านมีเทวธรรมอันนี้ท่านเป็นเทวดาในโลกนี้เป็นสัตว์ประหลาดนี่สายที่สามสายที่ทีมี

0: มาธิภาวนาตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจะตุถฌานมีลึกมีเดชเหาะเฮินเดินอากาศรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อภิญญา5แต่ไม่เกี่ยวกันกับอภิญญา6ที่ทำอาสวะให้สิ้นไปก็ไปสู่พรหมโลกได้แล้วมีโอกาสตกนรกได้เพราะพรหมทั้งหลายก็ยังติดขายที่เรียกว่าพรหมชาละในสูตรแรกแห่งพระสูตรในทีฆนิกายมีชื่อว่าพรหมชาละสูตรซึ่งเป็นสูตรยาวมากทีฆนิกายเนี่ยนะพรหมชาละสูตรสิรคันธวรรคเล่มที่9เปิดเป๊ะเห็นปุ๊บสูตรแรกแห่งพระสูตรทั้งหลายชาละแปลว่าขายพรหมชาละสูตรสูตรเรื่องราวอันว่าด้วยพรหมติดขายติดเหติดอ้วนคายของอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราดีตัวเราเก่งสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้ก็ไปอยู่พรหมโลกอายุยืนยาวแล้วก็สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงจะต้องตกลงมาอีกนี่เส้นทางสายนี้แต่ให้นี่เมื่อเราวนเวียนอยู่ทาง4สายอันนี้แหละก็ยังไม่ปลอดภัยก็เหมือนเดินหลงทางอยู่ในป่าป่าอันนี้คือป่าแห่งความมืดมนอนธการแห่งวัฏสงสารอันยาวนานเข้าดำนองที่คนโบราณมาวัฏสงสารใหญ่เง่าข้าวเหยินบนขวนสั่งบุษนแห่คิดคำทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังหนทางที่จะเดินไปกว้างแสนจะกว้างจะไกลไม่รู้จักจบจักสิ้นถ้าหากเราสร้างคุณงามความดีขึ้นมาบ่อยๆมันก็จะปิดประตูตัวต่ำๆจะสูงขึ้นมาสู่มนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมวนเวียนอยู่ขนาดนี้ก็ยังดีเพราะว่าทางนาพุ่นยั่งกว่างกว่าหลังถ้าหากเรายังไม่พบวงจรเปิดคือจะทำให้วิญญาณหลุดออกไปวิญญาณธาตุอันบริสุทธิ์นี้เพราะเหตุนั้นพระศาสดาจึงสอนให้พวกเราให้รู้จักวงจรเปิดคือความหลุดพ้นไปจากสังสารวัฏ4อันนี้หาทางพบวงจรเปิดคือไปสู่นิพพานอย่างน้อยก็ถึงรุ่งอรุณแห่งพระนิพพานเบิกลงด้วยโสปฏิยังคะองค์แห่งผู้บรรลุโสดาบันพวกเทวดาเขาขับกล่อมเป็นเพลงสวรรค์จวนจะสว่างสว่างวันนึงเขาพูดว่าอัจเจนติการาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชะหันติวันคืนก็ล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละเราไปโดยลำดับโดยลำดับแล้วอีทางพระยังมรณีเปขมาโนเมื่อมองเห็นภัยคือความตายอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกะเยลาทะสุขาวหานิเราทั้งหลายพึงรีบขวนขวายกระทำบุญสั่งสมบุญซึ่งเป็นทางนำสุขมาให้เธอเทวดาเขาก็มองเห็นคุณค่าของวงจรของชีวิตนี้ว่ามันจะต้องตกต่ำถ้าหากเราไม่สร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเพราะเหตุนั้นเทวดาจึงบอกว่าเมื่อมองเห็นภัยคือสิ่งที่น่าหวาดกลัวคือความตายซึ่งมีอยู่เฉพาะหน้าเทวดาก็ต้องตายเหมือนกันนี้เราจะต้องรีบขวนขวายสั่งสมบุญอันเป็นทางนำศพมาให้ปุญญานิกายลาทะสุขาวหานินี่พวกเทวดาทั้งหลายก็ยังพอมองเห็นว่าจะต้องรับผิดชอบต่อวงจรของชีวิตนี้ไม่ให้มันตกต่ำแต่นั้นก็ยังไม่ถึงหนทางที่จะหลุดพ้นออกไปยังไม่พบวงจรเปิดยังอยู่ในวงจรปิดถ้าสูงขึ้นมาจากเทวดาก็เป็นพรหมต่ำลงมาจากพรหมก็เป็นเทวดาต่ำจากเทวดาเป็นมนุษย์ต่ำจากมนุษย์ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตอสุรกายนรกที่นี้พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ได้ยินข้าวท่านก็เลยตรัสขับเพลงนี้ตอบกับเทวดาเหมือนกันท่านบอกว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรติโยวะโยคุณาอนุปพังจะหันติอีทางพระยังมรณีเปขมาโนโลกามิสังปัจเหสันติเปโคท่านบอกว่าเมื่อวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับเมื่อมองเห็นภัยอันน่าสะพึงกลัวคือความตายมีอยู่เฉพาะนิหน้านี้แล้วท่านจงคลายเยื่อในโลกมุ่งสู่สันติเถิดเห็นไหมล่ะมันคนละอันกันกับการตั้งสมซึ่งบุญอันจะนำศพมาให้การคาเหยื่อในโลกนั้นมุ่งสู่สันติก็คือการรู้จักปล่อยวางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ตามรู้จักปล่อยวางเมื่อปล่อยวางมันไม่หนังเบาสบายสงบมุ่งสู่สันติคือความสงบจะได้พบวงจรเปิดแห่งชีวิตคือหนทางที่จะหลุดพ้นวิญญาณจะถึงที่ตั้งอยู่ไม่ได้วิญญาณังอนุสิโตอนุสิโตวิญญาณังวิญญาณไม่แอบอิงอาศัยในตัณหาในทิฏฐิในความพอใจไม่พอใจเพราะเหตุนั้น นั่นเป็นเสียงเอิ้นนั่นเป็นเสียงกู่ของพระพุทธเจ้าให้สอนรู้จักคายเหยื่อในโลกถ้ายังคายไม่ได้ก็จงทำอย่างเทวดาคือสร้างสมคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศลเอาไว้พระพุทธเจ้าหันสอนเพื่อมุ่งไปสู่การแหวกออกจากคุกแห่งสังสารวัฏถ้ายังแหวกไม่ได้ก็รับประกันไว้ก่อนคือไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานให้มาถึงที่ปลอดภัยซะก่อนเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงเน้นย้ำสอนให้คนทั้งหลายเป็นผู้มีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาถ้ามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญายังอ่อนแอศรัทธายังไม่เข้มแข็งศีลยังไม่เข้มแข็งจาคะยังไม่เข้มแข็งปัญญายังไม่เข้มแข็งยังอ่อนแอมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงลงไปสู่เบื้องต่ำจากสิ่งยั่วย้อมมอมเมาจิตใจสิ่งยั่วยวนชวนใจให้ละหลงก็มีโอกาสที่จะร่วงตกไปสยบหมกมุ่นกับอารมณ์เหล่านั้นเพราะเหตุนั้นเมื่อมันมีแล้วยังไม่แข็งแรงท่านก็ให้เพิ่มสุตตะคือการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจแนะนำพร่ำสอนฟังบ่อยๆคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆเข้าเป็นผู้เสพคบกับบัณฑิตสัพปริสูปสังเสวะสัทธรรมสวรรณโยนิโสมนสิการธรรมานุธรรมปฏิปติคบเสพสัตตบุรุษและฟังธรรมของท่านพิจารณาตามเนื้อหาสาระธรรมของท่านนั้นแล้วก็ประพฤติธรรมลักษณะเช่นนี้จะทำให้ศรัทธาศีลจาคะปัญญาเข้มแข็งขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นในพระไตรปิฎก 21,926 หน้ามีธรรมประเภทนี้มากมากมากและพระองค์ก็บอกให้พระสงฆ์องค์เจ้าเที่ยวไปสอนธรรมชนิดนี้และตนเองก็ต้องประพฤติปฏิบัติให้พบธรรมชนิดนี้อย่างในคินชะวสูตรนั้นท่านกล่าวไว้ในสังยุตตนิกายมหาวาระวรรคเล่มที่19มีมากติดกันทำอันเป็นไปเพื่อความระงับภัยเวรทำอันเป็นเครื่องตรวจดูจิตดูใจเป็นเครื่องทำนายทายทักตนเองทำอันเป็นเครื่องให้ความอบอุ่นใจทำอันเป็นเครื่องเป็นห่วงแห่งบุญแห่งกุศลทำอันเป็นเครื่องทำให้ถึงความเป็นพระโสดาบันธรรมอันเป็นเครื่องให้เป็นผู้ได้ยินเสียงกูเรียกถ้าฟังถูกได้ยินเสียงกูเสียงเอิญของพระอริยเจ้าล้วนแต่มีชื่อต่างๆกันแต่อยู่ในหมวดเดียวกันคือมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาและท่านก็บอกภิกษุทั้งหลายว่าเยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโสตพันมันเยยุงนิตตาวาอมัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวาดูก่อนภิกษุทั้งหลายชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอทั้งหลายจักพึงอนุเคราะห์ที่เธอที่เขาทั้งหลายจักพอรับฟังคำสั่งสอนของเธอได้มิตรก็ดีเพื่อนร่วมงานก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดีวาเตภิกขเวจตุสุโสตปฏิยังเคสุสมาทัปเปตภาวินีเซตภาปฏิท่าเพตภาเธอทั้งหลายจงไปแนะนำจงไปชักชวนจงไปพร่ำสอนให้เขาเหล่านั้นตั้งอยู่ในคุณธรรมสี่ประการอันเป็นองค์ประกอบแห่งโสดาบันไม่ตั้งมั่นให้เซฟให้สมาทานถือเอาทำสี่ประการเป็นฉะไหนแต่ก็เล่าไปศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคือความมั่นใจในบาปในบุญในคุณในโทษเชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีจนเทวดามารพรมคนไหนมาหลอกลวงเอาเงินจ้างเป็นแสนเป็นล้านให้ทอดทิ้งความเชื่ออย่างนี้ไม่ได้มีศีลควบคุมกายวาจาใจของตนเองไม่ว่าจะอยู่ในที่รับที่แจ้งโดยไม่ต้องไปขอสมาทานกับพระแต่มันเป็นชมุดเชทะสมาทานถือเอาตลอดการจนตายไม่ได้ถือศีลเพื่อคนอื่นมายกย่องสรรเสริญเพื่อคนอื่นจะมาเป็นหมู่เป็นคณะไม่สนใจแต่ซื้อถือศีลอันนี้เพื่อเป็นไทยอิสรภาพจากกิเลสคือสิ่งที่จะทำให้คิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าพุทธศีลจะศีลรวมเป็นอริยะอันตศีลลังยังไม่มีจาคะปล่อยวางศีสละอารมณ์สิ่งที่ยั่วย้อมมอมเมาจิตใจยั่วยวนชวนใจให้ไหลหลงอยากจะทำไม่ทำอยากจะพูดไม่พูดอยากจะเอาไม่เอาพอเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโทษมันจะถูกใจเราก็ยอมอดกั้นอดทนสละความรู้สึกถูกใจนั้นออกไปเพราะมันไม่ถูกต้องอย่างนี้เรียกว่าจาคะปัญญารู้จักทุกเหตุให้เกิดทุกหนทางความดับลงแห่งทุกหนทางปฏิบัติเพื่อดับทุกปัญหาเหตุให้เกิดปัญหาหนทางปฏิบัติดับปัญหาและการดับลงแห่งปัญหาเรียกว่าอริยสัจปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาทะลุทะลวงชำแรกกิเลสที่ภาษาบาลีท่านกล่าวว่าปัญญาชำแรกกิเลสนิเพทะปัญญานิเพทะปัญญาถ้าจำยากก็จำชื่อวัดนิเพทะพารามนี้ไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าภิกษุผู้มีปัญญาอันประเสริฐ สามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์ปัญญาหิโลกสมิงยาอย่างนิเพทะคามินีปฏิปทาปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาเพื่อชำระกิเลสภิกขุปัญญาวาโหติอริยายะปัญญายะสมนาคตภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาอันเป็นอริยะอุทยัสสะคามนิยาเป็นผู้เห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับปัญญายะอริยายะสมนาคโตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยคามนิยาเธอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญาอันเป็นอริยะย่อมชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบนี่เป็นภาษาบาลีนิเพธะสัมมาทุกขคยคามนิยามีปัญญาชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบทั้งสี่ประการนี้ภิกษุทั้งหลายเธอจงไปพร่ำสอนไปแนะนำผู้คนทั้งหลายให้เขาตั้งอยู่ในธรรมอันนี้ผู้ที่เป็นพี่น้องของตนก็ดีเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานกันก็ดีเป็นคนที่รักก็ดีเป็นคนที่พอจะอนุเคราะห์เขาได้ก็ดีเป็นคนที่พอจะรับฟังเขาได้ก็ดีและผู้ใดได้ฟังธรรมเหล่านี้เข้าใจฟังถูกมีความสนใจท่านเรียกว่าผู้ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เพราะเหตุนั้นเมื่อเราทั้งหลายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารเมื่อเดินอยู่ในป่าในดงกำลังล่องทางอยู่เมื่อได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่เรียกของใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาผู้หวังดีว่าอยู่ทางนี้นะหนทางอยู่นี่เด้อหนทางอยู่ทางนี้พากันมาทางนี้อย่ามัวหลงอยู่ในป่าในดงทางลายเส้นตามใจสีเหลือไตขันจะหมักเส้นเวิงทางเหลี่ยวก็หักนี่ให้จะมามาถอนเทิงดานดอยสูงกูกอ่องเอิ่นเอาเจ้าให้ตามาเจ้าหามัวเมาดนคนเดียวอยู่ในป่าอาศัยผู้เพิ่นเอิ่นผู้เพิ่นหูคานเอิ่นกูเอาคนโบราณเขียนไว้ในหนังสือลึกประสูนอย่างเช่นคำที่ว่าเฮาหากง่วงง่มหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นกูเอาเฮาหากมั่วเดินดันไผสนแสนสำอาศัยผู้เพิ่นหูพ่อจูงเขาใส่ทางพ่อได้เห็นกระบวนเบือกทางลงหาหอมพ่อได้หูหอมเบืองทางเหลียวบนสีต้นจูงเข้าสู่ทางเมื่อเราเดินหลงทางไม่รู้จักทิศตะวันออกตะวันตกวนไปเวียนมาในป่าดงพงรกมีใครคนหนึ่งผู้ปรารถนาดีผู้มีความเมตตาปานีมายืนเอิ้นยืนเรียกยืนกู่อยู่ในหนทางใหญ่เส้นที่เป็นทางหลวงก็เรียกเราเดินเมื่อเราได้ยินเสียงผู้ที่ได้ยินนั้นจะไม่รีรอเลยจะรีบไปจะรีบไปสู่หนทางนั้นแต่ผู้ที่ไม่ได้ยินแล้วก็ช่วยไม่ได้ก็ยังต้องเดินล่องทางกันอยู่เช่นนั้นมีเปรียบเหมือนการได้ยินนั้นก็คือเมื่อใดได้ยินพระสงฆ์องค์เจ้าได้ยินครูบาอาจารย์ได้ยินผู้เป็นนักปราชญ์บัณฑิตชักชวนเรื่องทานเรื่องศรัทธาเรื่องศีลเรื่องจาคะปัญญามีความฟังแล้วเข้าใจสนใจอยากจะประพฤติปฏิบัติจนลงมือทำตามไม่มากก็น้อยตามอัตภาพอย่างนี้ถือว่าได้ยินเสียงกู่เมื่อได้ยินแล้วหูก็ได้ยินแต่ตนเองไม่สนใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติเห็นว่าเป็นเรื่องโง่งมงายไร้เหตุผลไม่อยากประพฤติไม่อยากปฏิบัติชวนมาประพฤติธรรมบวชเนคขมจารีเนคขมจารีนีบวชชีพามอย่างวันนับพบผู้ใฝ่ธรรมเมื่อวันที่10มกราถึง17มกราที่นิเพทพระรามประกาศออกไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียง909ผู้ใดสนใจใฝ่ในการประพฤติอบรมจิตทางสมาธิภาวนาเชิญมาพบกันในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมวันที่10มกราถึง17ส่วนผู้ใดปรารถนาบุญด้วยการให้ทานก็จงมาสนับสนุนมาทำบุญเลี้ยงดูผู้มาประพฤติปฏิบัติธรรมล้วนแต่ผู้ที่เสียสละจากความสุขส่วนตัวเดินทางมาไกลๆเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลทั้งพระทั้งคฤหัสถ์ก็เชิญมาเลี้ยงมาดูตักตวงเอาบุญเอากุศลจากเนื้อนาบุญอันดีงามเหล่านี้อาตมาก็ประกาศออกไปทุกคนจะต้องตื่นตีสองนั่งสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนฟ้าสางในเรื่องสมาธิภาวนาหลังจากนั้นก็ทำวัดสวดมนต์แผ่เมตตาอย่าโยมมาทำบุญทำทานเลี้ยงอาหารแต่เวลาก็ตีละครั้งแล้วก็ตักอาหารฟังเทศอนุโมทนาคาถาภาคภาษาไทยให้เจ้าภาพได้เข้าใจจนนู่นก็จะได้ฉัน4โมงถึง5โมงวันละครั้งเดียวไม่มีข้าวต้มฉันในภาชนะอันเดียวมาฝึกเนื้อฝึกตัวไม่ได้มาอยู่ดีกินดีห้ามสูบบุหรี่สำหรับพระสงฆ์องค์เจ้าห้ามสูบยาเสพติดทุกชนิดเรามาตั้งใจประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างแก่คฤหัสถ์ญาติโยม และตอนเย็นก็ทำสมาธิ2ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ฟังธรรมมิกถาก่อนที่ฟ้าสนธยาก่อนอาทิตย์อัสดงเราทำกันอย่างนี้ประกาศออกไปคล้ายๆเป็นเสียงเอิ้นโกกโกกห้องทึ่งดานดอยสูงให้เราทั้งหลายพากันมาถ้าผู้ใดมีความสนใจใฝ่ธรรมในที่สุดเมื่อถึงวันนั้นปรากฏขึ้นมาอาตมานึกไม่ถึงเลยว่าจะมากันมากมายถึงขนาดนั้น800กว่าคนทั่วสารทิศปากใต้ตั้งแต่ภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาชุมพรขึ้นมาตะวันออกตั้งแต่จังหวัดตราดขึ้นมาภาคกลางอยุธยาอุทัยธานีพิจิตรอุตรดิตถ์เหนือขึ้นไปเชียงใหม่เชียงรายไปจนถึงแม่ฮ่องสอนภาคอีสานไม่ต้องพูดถึงทุกจังหวัดน่าอนุโมทนาสาธุการแต่ก็นั่นแหละ800กว่าคนนี้ก็ถือว่าจำนวนน้อยมากแต่ก็ยังทำให้อบอุ่นใจพอใจว่ายังมีผู้ได้ยินเสียงโกส่วนนอกนั้นก็มาทำบุญสุนทรทานนี่จะขอพูดถึงผู้ได้ยินเสียงโกฝ่ายที่มาให้ทานคือไม่มีโอกาสไม่มีเวลาเพียงพอที่จะมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาฟังอบรมตลอด7วันก็มีผู้มาจองเลี้ยงอาหารวันแรกวันที่10ผู้ได้ยินเสียงกู่เสียงเอิ้นครั้งแรกก็คือมิสเตอร์อาร์ดีอาดุนมิสอันดอฟอะไรเนี่ยมิสเตอร์อาร์ดีเป็นชาวเยอรมันตะวันตกซึ่งเคยมาบวชเนนอยู่กับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันไม่กินข้าวกินปลาอะไรทุกอย่างกินแต่น้ำเพื่อต่อสู้กับการเลิกบุหรี่ฝรั่งคนนี้มาบวชเนนกับอาตมาเคยอดข้าวถึง18วันเมื่อศึกออกไปประกอบอาชีพการงานเมื่อแกได้ยินเสียงเอิ้นเสียงโกแกก็รีบมาทำไมรู้ไหมเมื่อก่อนที่จะอบรมสมาธิภาวนานี่เราก็มีการอบรมสามเณรภิกษุสามเณรหลังฤดูการสอบซึ่งอาจารย์มหานิธิวชิรปัญโยวัดป่าวิเวกจันทรารามบ้านดงมะไฟได้ส่งลูกเนนมาอบรมรวมทั้งเนนทั้งนู้นและก็พระเนนที่วัดรวมเข้าก็50-60ในหน้าเกี่ยวข้าวซึ่งคนทั้งหลายกำลังยากกำลังลำบากไม่มีเวลาที่จะมาจังหันบัญชรกำลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวฮ้อนมาจังหัน6คน7คนพระเนน60 70นี่อยู่อย่างไรก็อาศัยผู้ได้ยินเสียงโกคือฝรั่งคนนี้แหละมิสเตอร์อาร์ดีแกมาเห็นแกมาซื้ออาหารทั้งหลายมาหมด 3,000 4,000 มาเก็บมากักมาตุนไว้ให้คนอื่นเลี้ยงครับแต่พอมาถึงวันนี้แกขอจองเลยวันที่10นี่เป็นวันเกิดของผมขอจองเพื่อทำบุญสุนทรทานเลี้ยงคนเป็นหมื่นเป็นพันผมไม่กลัวอาตมาก็เป็นห่วงก็เลยบอกว่านี่นะคนมันเยอะนะไม่ใช่60 70เหมือนเราเลี้ยงเนนนะยูจะต้องรู้นะ I think maybe more than 700 people อาตมาก็บอกว่าฉันคิดว่าอาจจะมากกว่า700คนแต่เอาเข้าจริงๆมันฟาดกันไปทั้ง800เกือบ900คนยูจะต้องเสียเงินมากในการเลี้ยงเราต้องคิดดูให้ดีนะถ้าไม่ไหวก็ให้มาสมทบกับคนอื่นถ้าจะรับคนเดียวต้องคิดดูว่ารับพอเพียงพอเพราะคนมันมากฟาลันก็บอกว่าไม่เป็นไรผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยไอ้ฝรั่งกับพูดไทยผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเห็นไหมล่ะท่านสาธุชนคนไม่เหมือนกันแม้จะเป็นฝรั่งมั่งค่าเกิดมาไม่เคยพบพระพุทธศาสนาเมื่อเขาฟังถูกเขามองเห็นประโยชน์ของศาสนาเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกพระพุทธเจ้าเรียกว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมเขาได้ยินส่วนผู้ที่ฟังแล้วไม่สนใจเห็นว่าเป็นเรื่องคือคาลาสมัยไดโนเสาร์เต่าล้านปีไม่มีประโยชน์งมงายไรเหตุผลทำบุญอย่างนี้จะได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนผู้แทนไปหาเสียงไปแจกเงินเอาอย่างนี้มันก็คนละอันพระพุทธเจ้าเรียกว่าอสุตวาปุถุชนโอปุถุชนิโกปุถุชนผู้ไม่ได้ยินเสียงกู่ไม่ได้ยินเสียงเรียกก็เลยเดินอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นและมืดมนอนทการว่าใจจ่อยหูหน่อยบอกอย่างฟังกลายเป็นหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผิดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นมีแต่ความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์เมืองว่ามีทรงนามหน้าเสียแห่งเหี่ยวตายถึงศาสนาพุทธอยู่ในแผ่นดินไทยที่มีพุทธศาสนาไม่สนใจได้ใจดีเหมือนนาไม่มีเหมืองจะส่งน้ำปูขึ้นมางอกขึ้นมาแต่ไม่งามอาจจะตายเอาเวลาไวๆไม่ก็ว่าถ้าใครมาชวนเขาไปทำชั่วยั่วยวนด้วยเงินด้วยทองจ้างเขาไปทำชั่วเขาจะทิ้งศาสนาทิ้งศีลทิ้งธรรมเขาไม่สนใจในสิ่งเหล่านี้อย่างนี้เรียกว่าหน้าเคลื่อนทางดอนสูงเสียเผือดบอหอนใดพ้นเสียงจุ่มทุ่นนี่จะความคัดของห้ามพ้นเสียประโยชน์มึงว่ามีสนา
1: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

สถานีวิทยุคลื่นความถี่ FM 103 MHz ขอเสนอรายการธรรมะร่วมผลิตรายการโดยภารเดช

0: เรื่องเมื่อได้ยินเสียงกู่เรียกจากพระธรรมตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ส่วนผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เรียกก็เหมือนเดินทางอยู่ในป่าคือจังเดินทางอยู่ในป่ากว้างตรงดาวผู้เดียวสิเป็นเนื้อหรือไตไปทั้งใดเห็ดจงปมมันลงไปหมดเลยไม่รู้ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้มันอยู่ตรงไหนวนไปเวียนมาป่าดิบดงดำอยู่ตรงนั้นง่วงหัวหายเดินไปทั้งตาบอดอาศัยผู้เปิ่นหูจูงเขาใส่ทางห้ามมั่วเมาดนไพ่สนแสนซ้ำอาศัยผู้เพิ่นหูคานเอิ่นโกกเอาฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มท้าคนโบราณท่านพูดอย่างนี้ปู่ฟันเหื่อไหวประสงแห่ข่มฟังปู่ขังไหวประสมหยอกเครื่องไหมสารใส่ไหวเงื่อนฝนเสมาหอดเพี้ยนพำไหวต่างให้เติมบุญคนเหล่านี้ที่ได้ยินเสียงกูก็มาเลยส่วนพวกไม่ได้ยินเสียงกูนาเคิร์นทางนี้จะอยู่ใกล้ๆก็ไม่มีความสนใจจะให้ทานข้าวสักนิดหนึ่งผักสักเส้นเดียวก็ไม่มีก็เป็นคนที่น่าสงสารมากฝรั่งคนนี้อยู่ที่เยอรมันตะวันตกเมื่อก่อนนู่นเวลาอบรมพันนี้แกก็พาแม่ของแกมาฟังสามครั้งอยากจะให้แม่เข้าใจในทางนี้แล้วพอวันนี้แกก็มาเลี้ยงมาดูผมซื้อเหล้ากินหมดมากกว่านั้นเขาว่าอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรเลยว่าอย่างนี้แล้วซื้อเนื้อซื้อปูซื้อปลาซื้ออะไรมาเติมขันรถมาเลี้ยงชาวบ้านก็ผ่านไปต่อมาวันที่สองคุณยมวิเชียนพุกชมงามแห่งบ้านเชียงอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีคนนี้ก็ได้ยินเสียงปู่มาขอจองเลี้ยงผู้คนทั้งหลายส่วนวันที่สามมาก็สปอวานนิวัฒน์ท่านหัวหน้าการพิชิตบ้านตำบลข้าราชการตัวอย่างเราไม่กินบุหรี่ไม่ซุกไม่เล่นการพนันรับผิดชอบต่อหน้าที่การงานซึ่งยากนักอย่างน่าจะหาได้บุคคลเช่นนี้ก็พาคณะครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องเพื่อนร่วมงานเข้าทำนองที่เรียกว่ามิตตาวาอามัจจาวายาติงวาสาโลหิตาวามิตรก็ดีคนร่วมงานก็ดีอัมมัดก็ดีญาติก็ดีสายเลือดตนเองก็ดีสมาทเปตภาวินีเสตภาปฏิท่าเปตภาชักชวนแนะนำพร่ำซ้อนให้เป็นผู้สมาทานผู้ตั้งมั่นผู้เซฟทำตีประการนี้เรียกว่าลูกน้องทั้งหลายแม้จะไม่อยากทำก็ทำกับหัวหน้าตายแล้วไปขึ้นสวรรค์โดยไม่ได้ตั้งใจไปพบกันก็จะไปพูดกันไปคุยกันโอ้ยได้ย้อนได้หย่อนหัวหน้าเพิ่นพาเฮ็ดบุญเฮาบ่จะเฮ็ดปันใดก็ได้เฮ็ดนี่มันดีตรงนี้แหละที่พระพุทธเจ้าบอกว่าต้นไม้ทั้งหลายอาศัยภูเขาศิลาล้วนในป่าใหญ่อย่างต้องงดงามขึ้นมาเป็นต้นไม้ชั้นเจ้าป่าชั้นใดในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกันตะเทวสีละสัมปันเนบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยศีลสัทธังกุลปุตตังอีทากุลบุตรผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลอุปนิสสายะวัฏฐันติบุคคลผู้เข้าไปอาศัยบุคคลเช่นนั้นย่อมเป็นผู้เจริญอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเป็นคนร่วมงานยาติงวามิตาวายาติสังคาจะเยจัตสะอนุชีวิโนแม้เขาจะเป็นญาติก็ดีเป็นคนร่วมงานก็ดีเป็นผู้เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพเป็นลูกน้องเป็นผู้เข้ามารับจ้างในบริษัทของตนก็ดีได้เห็นหัวหน้าเป็นผู้มีซึ่งมีศรัทธามีจาคะมีปัญญาก็ย่อมประพฤติตามปัสสมานานุกุปพันติเยภวันติวิจักขณาเขาได้เห็นประจักษ์ชัดว่าหัวหน้าเขาประกอบด้วยธรรมอันนี้อีทะธรรมังสุจริตตังเขาได้ประกอบประพฤติปฏิบัติสุจริตธรรมในโลกอันที่เขาเห็นอยู่นี้แล้วเขาย่อมเป็นผู้ไปสู่สุขคตินันทิโตเทวโลกสามิงเขาจะเพลิดเพลินอยู่ในเทวโลกเพราะเหตุแห่งหัวหน้าพาเขาทำอันนี้ก็น่าอนุโมทนาคุณยมพิชิตบ้านตำบลสปอวานนนิวานเอาก็พาลูกน้องมารับเพียงผู้ปฏิบัติธรรม800กว่าคนน่าอนุโมทนาชื่นใจยิ่งพวกที่ได้ยินเสียงกู่อีกคนหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเอกคณะหนึ่งต่อมาก็พาลงคนยากบ้านตาดคนโยมเงินก้อนดกเอียแล้วก็อาจารย์สาลียาอาจารย์วิทยาพวงกลสินสองผัวเมียก็พาลงชวนกันไปทนห้องสองไอ้น้องถูกๆอย่างๆไปซอยกันย่านแห้งบ่พอได้ห้องเอาบุญมาซั่นพากันค้นอาหารวางข้าวหลังจากนั้นลูกหลานชาวบ้านแผดบ้านตาดบ้านวังชมพูโนนทับช่างซึ่งน่าอนุโมทนาลูกหลานชาวบ้านตาดนี่มากันผู้สองคันรถมาทำอาหารวางข้าวทั้งกลางวันทั้งกลางคืน บ้านแพทย์ด้วยบ้านบางชมพูด้วยก็เราไม่มีเงินมีทองมากก็เอาเรี่ยวเอาแรงเรียกว่าถามมาพีมาร่วมกันล้วนแต่ชื่อว่าผู้ได้ยินเสียงกู่เรียกแห่งพระธรรมอันนี้น่าอนุโมทนาลูกหลานนอกจากนั้นพี่น้องชาวบ้านกุจิกโอ้ยมากันนอนเฝ้าตั้งแต่วันแรกยันวันสุดท้ายเอาไปเอามาไปซื้ออาหารหวานข้าวไปซื้อของบุญจะมาทำบุญรถชนกันแขนหักขาคนไปกันเป็นแถวเลยเอาตำรวจจับรถเข้าไปนู่นไปที่โรงพักก็ไม่รู้จะว่ายังไงเอาว่ากันไปตามกฎหมายจะมาทำบุญด้วยกันนั่นแหละแต่รถมันชนกันเพราะว่ารีบร้อนหรือยังไงอาตมาก็ไม่ทราบแต่ตั้งหลายอย่างจะว่าทำบุญแล้วทำไมรถจึงชนกันนางสามาวดีประพฤติธรรมอยู่บนปราสาทบรรลุความเป็นโสดาบันแล้วถูกนางมาคันธยาเอาไฟเผาตายทั้ง500คนทั้งนั้นที่บรรลุโสดาบันไม่ขาดตัดชีวิตอันนั้นมันเป็นกรรมของเขากรรมมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกจอมเป็นไปตามกรรมเพราะนางนั่นแต่ก่อนนู่นพร้อมด้วยบริวาร500เป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินไปอาบน้ำอยู่ในฐานน้ำกลับมาเห็นกองฟางอยู่ก็เลยเอาไฟเผาหนังสิงพอไฟมันอ่อนตัวลงก็เอาไม้ไปเคี่ยให้ไฟลุกขึ้นเองให้มันหายหนาวแล้วจะได้อุ่นๆพอเคี่ยแล้วก็เห็นซากของคนดำๆเหมือนตอตะโกนอนตายอยู่ในกองฟางคือพระประเจกับพุทธเจ้าเข้ามาอยู่ในล้อมฟางแล้วสมาทานอธิษฐานเข้านิโรธสมาบัติ7วันนิโรธสมาบัตินิกายสังขารดับจิตสังขารดับวิจีสังขารดับมันดับมันไม่รู้จักเจ็บจักปวดกายสังขารลมอัศสัปปัสสะดับไปวจีสังขารวิตกวิจารความคิดที่จะมาพูดดับไปมโนสังขารจิตสังขารคือเวทนาสัญญาความสำคัญมันไม่จำได้ไม่รู้เจ็บปวดปวดร้าวเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่มีดับไปหรือแต่ไออุ่นหน่อยหนึ่งนั้นเท่านั้นเองมันผิดกับคนตายตรงนี้ไฟจุดไฟเผาก็ไม่เจ็บก็เลยตายไปเฉยแล้วด้วยบาปกรรมอันนั้นนางได้สั่งคนงามความดีมาเมื่อสุดท้ายผลกรรมจะต้องมาตามเก็บคิดบัญชีเอสมะโควิสุทธิยาหนทางบริสุทธิ์จะเอาคนสกปรกเข้าไปด้วยไม่ได้เพราะเหตุนั้นเขามือทำบุญลดชนการแค้นหักก็มีหน้าแตกหน้าแหกไปหมดเขาก็มีกรรมที่เขาได้ทำไปเหมือนกันส่วนกรรมดีเดียวนี้ยังไม่ให้ผลไม่ใช่ทำวันนี้มันจะออกผลวันนี้ดำนาวันเดียวยังไม่ได้เกี่ยววันเดียวตกกาวันเดียวยังไม่ได้ถอนไปดำวันเดียวมีข่าวดอมีข่าวงันต้องมีการรอคอยเหตุรอคอยปัจจัยให้มันสมดุลสมดุลกันพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเมื่อกรรมชั่วยังไม่ให้ผลคนพาลก็หัวเราะเริงว่าเห็นการทำชั่วเหมือนน้ำหวานเหมือนน้ำผึ้งแต่เวลาใดกรรมชั่วมาให้ผลคนพาลร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าซอรี่เสียใจเสียใจเป็นอย่างนั้นอีตอนทำชั่วนั้นหวานชื่นเพราะเห็นนะอย่าได้น้อยอกน้อยใจที่ว่าทำบุญไปแล้วทำไมไม่ได้บุญลดจึงชนกันหลอกเราทุกวันนี้ใจแคบจะเอาไวๆกินดิบๆจะเอาเดี๋ยวนี้ทำบุญวันนี้อยากจะถูกเลขวันนี้เหตุบุญปันได้คือบุตรถือเลขเซาซะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีท้องไปเราเข้าใจกันผิดทั้งนั้นดำนาปลูกข้าวปลูกพืชก็ยังต้องรอคอยไม่ใช่ทำวันนี้จะได้ผลวันนี้บางครั้งทำวันนี้ได้ผลวันนี้ด้วยเหตุด้วยปัจจัยของมันพอเห็นนั้นต้องเข้าใจเอาต่อมาวันต่อมาก็มีอีกพี่น้องชาวบางกุจิกมันยืนลงอยู่ตลอด7คืน7วันเลยแล้วยังไม่พอวันนี้รับกันเองวันหลังมาก็มีอีกคือนู่นทีนี้พี่น้องชาวบ้านคอนสวรรค์อำเภอวานรนิวาสนั่นก็หมดทั้งหมู่บ้านเลยมารับเลี้ยงผู้ประพฤติธรรม800กว่าคนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องน่าชื่นชมอนุโมทนาผู้ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้สุตตวาอริยสาวกโกหลังจากนั้นวันต่อมาก็มีพี่น้องจากนู่นท่านสสวิรัตตายางคานนรับผิดชอบคนเดียวอีกเหมือนกันส่งเงินรองทองมาผมขอเหมาหนึ่งวันวันสุดท้ายหมอสาธารณสุขท้องถิ่นคือคุณหมอรวมแล้วก็พี่น้องชาวเจริญศิลป์คือคุณยอมณรงคุณยอมณรงนี่เป็นอีกคนหนึ่งที่ได้มาร่วมคือคุณยมนรงชัยสาครก็มาร่วมกัน2เรี่ยวสองแรงวันสุดท้ายอันนี้เล่าให้ฟังผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายคารวาสผู้ที่จะมาสนับสนุนยิ่งไปกว่านั้นมีครูบาอาจารย์มีหลายท่านมาเห็นแล้วเสียดายแม้ชาตินี้วันนี้ปีนี้ผมทำไม่ทันมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งคืออาจารย์อวยพรที่อำเภอสว่างแดนดินปีหน้าขอจองล่วงหน้าไว้วันหนึ่งจะขอเลี้ยงผู้ประพฤติธรรมหลังจากนั้นก็มีคุณโยมศักดิ์ศรีถาวรอิเล็กทรอนิกส์คำตะกาขอจองไว้อีกวันหนึ่งเป็นอันว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่ในปีนี้ได้ยินกันไปไกลการได้ยินเสียงกู่นอกจากนั้นก็มีพี่น้องทั่วสารทิศนำข้าวสารอาหารแห้งมานุ่นขณะหนึ่งมาจาก บ้านโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำด้วยพระเจ้าพระสงฆ์และญาติโยมพุทธบริษัทนำข้าวสารมาเป็นกระสอบนำอ้อยนำมะเขือเทศมะเขือเล่นเงินทองมาร่วมบริจาคเป็นค่าอาหารอาพี่น้องชาวบ้านท่าดอกแก้วทางอำเภอท่าอุเทนบ้านเฮาพุ่นนะทางฝั่งของบ้านท่าดอกแก้วนู่นก็พากันมาครูบาอาจารย์นำเงินนำทองนำอาหารหวานข้าวมานอกจากนั้นก็ทางคำจะอีทางพุ้นทางบ้านเป่าบ้านผู้ทางหนองสูงทางวังน่องทางบ้านป้าม่อนบ้านส่งเปยมือมุกดาหารคำสีพากันมามืดเอาเงินเอาทองเอาเข้าเอาป่าพากันมามาส่งโอ้ยอย่าเม้นอ่อนซ่อนเด้เนาะผู้ได้ยินเสียงเอิญได้ยินเสียงกูมันบ่ได้เม้นเฮาจะขี้ร้ายท้ายเป๊ะแท้ๆได้แต่เฮานี่บ่แม่นคนปึกคนหน้าปานนั้นเนาะหลังจากนั้นก็มีสปอคำตากาแล้วก็ท่านนายอำเภอด้วยข้าราชการท่านปลัดร่วมกันมาคนละไม้คนละมือนั่นเห็นไหมละมันก็ให้อยู่กันได้ถ้าเห็นวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้เหมือนศาสนาของเราจะตั้งอยู่ได้ไปยาวนานทีเดียวนอกจากนั้นก็มีมาจากอำเภอสร้างคอมอำเภอสร้างคอมนู่นจังหวัดอุดรธานีนั่นก็คณะหนึ่งนำข้าวปลาอาหารนำอะไรต่ออะไรนอกจากนั้นก็นิคมคำสร้อยมุกดาหารวารินชำราบปากันหลั่งไหลมานอกจากนั้นก็ยังมีอีกทางนู่นทางอำเภอบ้านม่วงนี่ก็ไม่เบาเลยมีอะไรต่ออะไรค้นกันก็มาข่าวสารเต็มพันเนินเต็มตึกนี่ฝ่ายที่สั่งสมบารมีทานนี่แหละที่เรียกว่าเราช่วยกันประคับประคองค้ำชูศาสนาของเราคนละไม้คนละมือนักซอยกันหาบหยาบซอยกันเองอย่าโยมพี่น้องบ้านแผดบ้านบางชมพูบ้านแผดน้อยแผดใหญ่บ้านปาดบ้านนนทับช้างไม่ได้ประมาทไม่ได้มองข้ามพากันลังไลมันลูกหลานกันค่ำกันคืนจึงเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเอาไว้ได้ในการประพฤติปฏิบัติธรรมนี้นำซ้ำยังจองกันล่วงหน้าไว้อีกตั้งเยอะเลยเนี่ยตั้ง2วันแล้วมีทำให้อาตมาคิดเห็นว่าผู้ที่ได้ยินเสียงกู่เหล่านี้นั้นก็คือบุคคลผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มองข้ามสิ่งเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าสุตตวาอริยสาวโกอริยสาวกผู้ได้ยินเสียงกุแล้วย่อมมุ่งหน้าเข้าไปสู่ประตูแห่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานนั้นเรายังไม่ปรารถนาก็ตามเมื่อเราเข้าไปสู่ประตูเข้าไปสู่ข้างในแล้วเราจะเกิดความพอใจเองฉันใดก็ฉันนั้นผู้มีธรรมตีประการตถาสิงจาคะปัญญาเป็นโสตปฏิยังคะบุคคลบุคคลผู้ประกอบด้วยองค์แห่งโสดาบันถึงกระแสแห่งทำแล้วย่อมปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสกระแสของกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงมันมีมากจะทวนมันขึ้นไปทวนมันขึ้นไปจนมันน้อยลงน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็จะถึงจุดที่ตัดโตผู้ดูในภาวะอันตั้งมั่นไม่ต้องฟื้นความรู้สึกในทางชั่วให้ทางดีจิตใจมันเป็นธรรมดาที่จะไม่ทำชั่วเป็นธรรมดาที่จะทำดีโดยไม่ต้องฝืนเดี๋ยวนี้ทำดีก็ต้องฝืนทำเพราะความชั่วมันชักจูงลงที่ต่ำเว้นจากชั่วก็ต้องฝืนเพราะจิตใจมันอยากชั่วอยู่แล้วแต่เราฟื้นมาทำดีไม่ทำชั่วอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีบุคคลผู้ทวนกระแสจะทำดีมันไม่อยากทำกลัวเสียดายเงินเสียดายทองเสียดายเวลาเสียดายความสนุกสนานไปทำดีอย่างนั้นเสียดายก็ฟื้นความเสียดายไปทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามิงทวนกระแสกิเลสไปทำดีทวนกระแสกิเลสเว้นความชั่วในที่สุดจิตใจนี้ก็จะถึงความเคยชินไม่ต้องฝืนทำดีโดยไม่ต้องฝืนใจทำเว้นจากชั่วโดยไม่ต้องฝืนใจเว้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเรียกว่าทิตัตโตผู้ถึงภาวะอันมั่นคงแล้วไม่ต้องฝืนการมั่นคงต่อไปก็ทำคุณงามความดีละเว้นปล่อยวางกันไปเรื่อยในที่สุดก็จะถึงติโนปราคตโตผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งโดยไม่ต้องปรารถนามันเลยมันก็จะเป็นของมันเองขอให้เราได้ยินเสียงกู่ที่นี้ฝ่ายพี่น้องทั่วสารทิศที่มาบวชกันเจ็ดวันกินข้าวครั้งเดียวตื่นตีสองในกะละมังอันเดียวอยู่อย่างนี้800กว่าคนพระสงฆ์องค์เจ้าสามเณรประมาณ200กว่านอกจากนั้นก็เป็นฝ่ายญาติโยมประมาณ500กว่ารวมกันเข้าก็จะเห็นได้ชัดว่านี่คือผู้ที่ได้ยินเสียงกู่อาศัยผู้เพิ่นเอิ่นขานห้องกูกเอาก็เลยพากันมาปีหน้าอาตมาคาดว่าคงจะมีกันเยอะที่นี่มีบางท่านนะมีจำนวนมากว่าเฮ้ยการปฏิบัติสมาธิภาวนามันหมดยุคหมดสมัยหมดสมัยพระพุทธเจ้าพระอรหันต์แล้วไปซะ คันได้ฮ้อก็ให้อาศัยนี่เด้อเพิ่นว่าเด้โดยเฉพาะคำพูดเช่นนี้มักจะมีกับหมู่พระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยังมีบางท่านมันสิได้ฮ้ออยู่บ่เดี๋ยวนี้ประพฤติทำทำสมาธิภาวนาคันได้ฮ้อก็ให้แขนหางนี่เด้อสาธุเพิ่นพูดจาคล้ายๆเยาะเย้ยถากถางการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยน่าสมเพชเวทนาน่าสงสารที่พระพุทธเจ้าว่าอะสุตวาปุทุชโกปุทุชนปุถุชนคนหนาผู้ไม่ได้ยินเสียงเอิ้นเสียงกู่นี่ท่านทั้งหลายลองคิดดูให้ดีนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้คนมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะเหาะได้ไปเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้าจักไม่พบไปเปิดอรรถกถา 28,000 กว่าหน้าก็ไม่เคยมีภิกษุทั้งหลายเธอจงมาประพฤติธรรมเพื่อเหาะได้เถิดมีตรงไหนอยากจะทำแต่ท่านจะบอกอยู่เสมอว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมธรรมอันเราตถาคตพระผู้มีภาคเจ้าที่ตัดไว้แล้วดีแล้วนี่ท่านทั้งหลายจงมาประพฤติธรรมเถิดเอหิภิกขุปสัมปทาเถิดทั้งหลายจงบวชเป็นภิกษุเสียถ้าใครอยากบวชหลังจากนั้นท่านก็บอกว่าพรหมจริยังจรหิจะอันโตทุกขสะอันตกิริยายะจงมาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่ให้ความทุกข์มีในจิตในใจเราให้ความทุกข์มันหมดไปไม่ได้บอกว่ามาประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อจะเหาะได้ดำดินบินบนเห็นเหล็กเห็นหวยป่าผีร้านประชามันไม่มีเราว่ากันเอาเองว่าไปตามกิเลสอย่าบ้องตื่นอย่าโง่เง่าเต่าตุ่นถึงขนาดนั้นเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกูย่อมไม่ปรารถนาสิ่งอื่นใดปรารถนาเพื่อจะเว้นจากความทุกข์อย่างน้อยไม่ต้องไปตกนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกกับพระอานนท์ว่าอานนท์บุคคลผู้ประกอบด้วยธรรม4ประการนี้คือมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาอัตนาวะตานังพยากะเรยะเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตัวเองได้ขีณนิรโยมหิขีณปิติวิทโยมหิขีณเตระฉานิโยนิขีณอวินิปาตธรรมโมขีณวินิปาโตอปาโยโสตะอาปโนหะมัสมิเราเขาย่อมพยากรณ์ตัวของตนเองด้วยตนเองได้ว่าเราเป็นผู้มีนรกมีเปรตมีอสุรกายมีวินิบาตมีนรกสิ้นแล้วเราเป็นผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมแล้วอวินิปาตธรรมโมไม่มีทางตกต่ำหัวเด็ดตีนขาชีวิตนี้จักไม่ทำชั่วฉันจะฟื้นกระแสของความชั่วไปสู่ความดีจนตายนิยโตที่ยังแท้สัมโพธิปรายโนที่จะตรัสรู้ในอนาคตเขาจะต้องฟื้นอารมณ์ทำความดีฟื้นอารมณ์เว้นความชั่วจนกว่าจะถึงจุดนั้นเมื่อเข้าถึงกระแสธรรมเรียกว่าโสดาบันโสดาบันจะฟื้นกระแสอารมณ์ที่จะทำดีไม่อยากทำก็ต้องฟื้นทำฟื้นแม้อยากจะทำชั่วก็ต้องฟื้นเว้นชั่วไปจนถึงสกิทาคาก็เบาลงไปถึงอนาคาไม่ต้องฝืนอะแปลว่าไม่อาคาไม่กลับมาไม่ฝืนใจทำดีไม่ฝืนใจเว้นชั่วมันจะเป็นอัตโนมัติเว้นชั่วทำดีโดยอัตโนมัติเป็นธรรมดาของมันเป็นความเคยชินที่ว่าทิตัตโตพูดถึงภาวะตั้งมั่นแล้วในที่สุดมันก็จะไปถึงปินโนปราคะคาโตเป็นผู้ก้าวพ้นถึงฝั่งแน่นอนนี่เป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นไม่เสียแรงที่เสียงเอิ้นเสียงกู่ดังขึ้นพี่น้องทั้งหลายก็หลากหลั่งไหลมาท่านกำนันผู้หญิงกำนันแหนบทองคำตำบลบ้านสร้างอำเภอเสกามือทุกวันมือจังหันมือสนับสนุนนี่กำนันเช่นนี้นะอนุโมทนาแต่มีกำนันบางคนซึ่งอยู่ในตำบลบ้านใกล้ๆกันเนี่ยใจแข็งหน้าชื่นชมความใจแข็งของท่านไม่เคยเฉียดกลายเผยชมหน้ามาในบริเวณนี้เลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งมากเลยแต่กำนันบ้านอื่นอะไรในอำเภออะไรต่ออะไรท่านพากันมาทั้งหมดในอำเภอวานอนนิวาสแต่ก็มากลางคืนเอาข้าวปลาอาหารอะไรมาช่วยสนับสนุนทั้งในอำเภอคำตะกาในอำเภอวานอนพี่น้องอำเภออากาศอำนวยรังไรกันมาช่วยสนับสนุนแต่มีกำนันบางตำบลในอำเภอคำตะกาไม่เคยเห็นหน้าเลยนับว่าท่านมีจิตใจเข้มแข็งพอสมควรถ้าจะพูดถึงความเข้มแข็งทางจิตใจนี่จะต้องยอมยกให้เลยแต่กำนันหญิงอำพลบ้านสังมาทุกวันมาฟังเทศฟังธรรมมาเอาเทพอะไรในการจัดงานวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมนี้ปรากฏเหตุการณ์อันหนึ่งคือเทพบันทึกเสียงเมื่อปาฐกถาธรรมแต่ละครั้งจบลงกลางจองเทพก็เกิดขึ้นปรากฏว่าเราได้สั่งเทพมาจากกรุงเทพ 2,700 มวลมันได้หมดไปยังไม่ถึงวันสิ้นงานเลยจำเป็นต้องขอโทษขออภัยท่านที่ยังไม่ได้และที่สั่งจองไว้ถึงจะต้องส่งต่อไปซึ่งเราก็ ให้ในราคา20บาทไม่ใช่เป็นการค้าขายเอากำไรแต่เป็นการเผยแผ่ธรรมพอยังดำรงทรงตัวอยู่ได้ซื้อเทปเผยแผ่ต่อไปอาตมาเองก็มีวิกฤตการณ์คือตั้งแต่วันแรกเกือบได้หามลงธรรมะปวดท้องปวดหลังอย่างหนักพอเทศจบอดทนไม่ตอนวันใหม่มาก็เข้าไปหาหมอคุณหมอได้เช็คได้ถ่ายขึ้นเอ็กซเรย์เห็นนิ้ว6ตัวในไตบัดนี้อาตมาขอร้องท่านทั้งหลายที่ฟังรายการนี้ขอรับบริจาคเวลาจะได้มานิมนต์เลยขอให้อาตมามีโอกาสได้ผ่าตัดได้รักษาที่ป้าก็ว่าคุณหมอไม่ให้กลับมาเลยให้อยู่ในโรงพยาบาลในห้องแอร์ปรับอากาศห้องพิเศษเห็นแล้วเป็นตะยักไข้อย่างหนาวแท้ๆแต่อาตมาไม่มีเวลาต้องขอร้องหมอว่าจุดไม่ได้งานเปิดแล้วจะต้องอบรมประชาชนตายคาธรรมะเอาร่างกายและจิตใจเผาแทนธูปบูชาธรรมพระศาสดานึกถึงพระโสนะอุตตรนางสังฆมิตาเทลีพระทั้งหลายในสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว200กว่าปีสังฆยนาครั้งที่3พระโมคคัลเลยบุตติสะเทระพระเจ้าอโศกได้รวบรวมพระธรรมวินัยเป็นหมวดเป็นหมู่แล้วก็ส่งพระมาเผยแผ่กล่าวสายได้ร่วมกันประชุมกันอธิษฐานใจโซอหังวจริสามิคามาคามังปูราปูรังนัมสมาโนสัมมาตัมพุทธะโกสนัสสุธรรมตังธาตุจีรังสตังธัมโมโลกัมหิสัมมาสัมพุทธะสนังข้าน้อยทั้งหลายจักเที่ยวไปจากหมู่บ้านสู่หมู่บ้านจากนครสู่นครเฝ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศพระธรรมอันประเสริฐยังพระศาสนาให้สถิตสถาพรคู่โลกในชั่วกาลนานปรากฏว่าพระโสนะอุตตระได้เดินด้วยเท้าลงเรือสำเภาแท่งเต่งในอ่าวมัตตมันทะเลอันดามันฝ่าคลื่นลมอันโหดร้ายขึ้นมาประเทศไทยประกาศสัจธรรมที่นี่ท่านตายที่ประเทศไทยไม่มีโอกาสได้กลับมาตัวภูมิของท่านเลยการเสียสละของท่านเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นพุทธศาสนาถึงเราในพื้นแผ่นดินไทยเหมือนพี่น้องชาวคริสเตียนพวกมาร์ทดอมเขาไปเผยแผ่ในกรุงโรมในฝ่ายโรมันถูกเข้าขาดตายเป็นจำนวนมากเป็นร้อยสองร้อยยอมตายเพื่อพระผู้เป็นเจ้า The blood of the martyrdom that is the cheese of the church นี่เป็นคำขวัญเช่นเดียวกันว่าเลือดทุกหยดหยาดของมาร์ทดอมชีวิตทุกชีวิตที่ตายไปจะกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งโบสถ์แห่งเชิญก็เกิดเป็นวาติกันขึ้นมาจนได้เพราะเหตุนั้นอาตมาเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาไหมจะเข้าไปผ่าตัดเอานิ้วออกเพราะพี่น้องนิมนต์ล่วงหน้ากันยาวไกลเลยไม่รู้จะทำอย่างไรที่นี่ถ้าหากไม่ไปก็จะหาว่าโกหกมัดเท็ดได้รับแล้วไม่มาถ้าหากไม่รับที่มานิมนต์ใหม่ก็หาว่าแม้เล่นตัวเหลือเกินอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่อาตมาไม่รู้จะวางท่าทีอย่างไรเดี๋ยวนี้หมองก็ขอร้องแล้วขอร้องอีกอาตมาก็ยังหยุดไม่ได้ที่นิมนต์ค้างๆไว้ต้องทำถ้าหากที่ไหนอาตมาไปไม่ได้ก็ต้องขออภัยท่านว่าวันนั้นเป็นวันที่อาตมาหมดเรี่ยวหมดแรงหรือไปไม่ได้เพราะอาพาธอันเกิดจากนิ้วไต6ตัวนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ยังทำงานอยู่เพราะเหตุนั้นก็ต้องขออภัยต่อท่านทั้งหลายที่ยังไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อในการนิมนต์ไปแสดงธรรมหรือที่รับนิมนต์ไปแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปก็ต้องขอขมาเหมือนกันขอโทษเพราะมันไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามที่สุดช่วงนี้ก็ยังมีงานล้นมืออยู่งานพระศาสนาแม้จะยังอยู่ในวัดสักวันหนึ่งก็หาไม่ได้เลยวันหนึ่งเดือนหนึ่งนี่มี30วันอาตมาแสดงธรรมไม่น้อยกว่า60ตันเพราะเหตุนั้นอันนี้ก็เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังการที่เราจัดงานนัดพบผู้ใฝ่ธรรมขึ้นมานี้ไม่เสียแรงที่ได้จัดขึ้นมาแม้จะตายวินาทีนี้ก็ขอเอาร่างกายจิตใจบูชาพระธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่พระราชวิมลมุนีพระอาจารย์มหานิธิอาจารย์มหาเลิศพรพระครูบริหารสกลกิจพระครูวิจิตรสกลการท่านพากันมาเยี่ยมอนุโมทนาสาธุการมาแสดงธรรมช่วยโปรดญาติโยมแม่ชื่นใจจริงๆมีตาธรรมจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างน้อยก็ยังรู้สึกว่าไม่อ้างว้างว้าเหวเดียวดายยิ่งไปกว่านั้นบริษัทไทยวัดปั๊มชัยวัดชัยวัดสกลนครและร้านสอการช่างได้นำอาหารหวานข้าวมาก่อนเพื่อนเลยมาสนับสนุนพร้อมด้วยเงินทั้งหมู่คณะ 1,600 บาทยังไม่พอซื้อเทปโดยเฉพาะร้านสายวัดนะชัยวัดปั๊มชัยวัดเมื่อก่อนก็ซื้อเทปไอว่ามาให้ครึ่งหนึ่งมาบันทึกเสียงมันได้พังไปแล้วเพราะมันได้ทำงานหนักวันนี้เดี๋ยวนี้ก็ได้มาซื้อมาอีกรู้สึกจะเป็นชันโยซึ่งอาตมากำลังใช้เป็นเครื่องบันทึกเสียงตัวในขณะนี้น่าอนุโมทนาคนที่มีศีลมีธรรมได้ยินเสียงกูมีศรัทธามีศีลมีจาคะปัญญาแม้จะร่ำรวยก็จะต้องเป็นเศรษฐีใจบุญถ้าขาดธรรมเหล่านี้เขาจะเป็นนายทุนหน้าเลือดคนยากคนจนแม้ไม่ร่ำรวยเมื่อได้ยินเสียงกูอย่างนี้มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาเขาก็จะเป็นสต บุรุษผู้เฉียบแหลมถือเอาประโยชน์แห่งตนดังที่พระศาสดากล่าวว่าศรัทธายะสิเรนะจะโยปวัตตาติบุคคลใดเจริญด้วยศรัทธาเจริญด้วยศีลมีศรัทธาจาเคนะปัญเยนปัญเยนะสุเตนะจุพยังเป็นผู้มีปัญญาสดับศึกษาอยู่มีการเสียสละโซตาทิโซสปุริโซวิจักโนบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษผู้เฉียบแหลมเช่นนั้นอาทิยติสาลมิเทวะอัตโนเขาย่อมถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้หลังจากนั้นสรุปบทให้คิดว่าอัจเฉวะกิจมาตปังโกชัญญามรณังสุเวใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงแม้วันพรุ่งนี้ชีวิตที่ยังมีอยู่ควรจักสร้างคุณงามความดีภาคเพียรในสิ่งที่ดีที่งามนะฮีโนสังกรันเตนะมหาเสเนนะมัตตุนาไม่สามารถพัดเพี้ยนต่อความตายได้จักต้องตายได้ทุกเมื่อการกระทำเช่นนี้การเป็นพวกมีศรัทธามีซึ่งมีจาคะมีปัญญาพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นผู้ถือเอาประโยชน์แห่งตนอาทิยติปาลมิเทวะอัตโนถือเอาประโยชน์แห่งตนในโลกนี้ไว้ได้โดยแท้แม้ว่าเกิดมาในโลกชาติหนึ่งก็ถือเอาประโยชน์ประโยชน์นั้นคือประโยชน์อย่างยิ่งเรียกว่าปรมัตถะประโยชน์อย่างยิ่งก็จะได้รับจากการเป็นผู้มีธรรมอันนี้และผู้ที่มีธรรมอันนี้ย่อมมั่นใจว่าเรานี้ไม่มีโอกาสที่จะตกนรกมั่นใจว่าเราไม่มีโอกาสเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องมั่นใจถึงกับตายแล้วเดี๋ยวนี้เราเป็นเปรตได้ถ้าไม่มีธรรมเรามีความโลภจนสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเรียกว่าเราเป็นเปรตไม่ใช่ทานุเปรตเปรตหิวกระหายอำนาจอย่างเราหิวกระหายอำนาจตำแหน่งแห่งที่เป็นผู้แทนเป็นอะไรต่างๆเสียเงินเสียทองซื้อจ้างเนี่ยเป็นไปแล้วมือไม่ได้ก็เป็นยักษ์ฆ่าใครก็ได้เพราะแย่งอำนาจแย่งกันกินแย่งทิ้งกันอยู่แย่งขู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตถ้าหามีธรรมเหล่านี้มันจะยินยอมได้ให้อภัยได้คัดผลประโยชน์แค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้โกรธแค่ไหนไม่สามารถจะฆ่าใครได้ให้ตนเองเดือดร้อนในจิตในใจติดคุกติดตารางเพราะการกระทำของตนเองเพราะเหตุนั้นผู้มีธรรมอันนี้ท่านจึงกล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจจะต้องสูงอยู่ในระดับธรรมดาและสูงขึ้นไปเลยไม่มีทางที่จะตกต่ำลดความดีลงมาเพื่อสนองตอบความพอใจในความชั่วอย่างไม่พอใจคนนี้ฆ่าคนนี้ที่มีโอกาสฆ่าได้ฉันไม่เอาหรือมีโอกาสโกงได้เป็นหมื่นล้านมันจะไม่โกงอวินิปาตะธรรมโมไม่มีทางตกต่ำคือจิตใจไม่ตกต่ำถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะต้องไปโกงบ้านโกงเมืองเพราะเหตุนั้นทำอันนี้แหละที่สังคมกำลังขาดแคลนโลกมนุษย์กำลังขาดแคลนสงครามอ่าวเปอร์เซียระเบิดขึ้นเพราะเขาขาดทำอันนี้จิตใจเขาจึงต้องตกต่ำลงมาทั้งเค้นฆ่ากันยอมกันไม่ได้ให้อภัยกันไม่ได้ยอมใครไม่ได้คนคนเดียวเท่านั้นซึ่งมีความยึดมั่นถือมั่นทางตัวตนทางศักยภาพมากเขาไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละความรู้สึกว่าเป็นตัวเราของเราผู้เก่งกล้ามีอภิสิทธิ์อิทธิพลอำนาจโอกาสยอมเสียสละได้คำว่าจาคะจาคะจาคะตัวนี้แปลว่าการเสียสละอารมณ์ของตนเองมีที่พอใจแต่มันไม่ถูกต้องแม้จะถูกใจแต่ไม่ถูกต้องยอมเสียสละอารมณ์ที่ถูกใจโกรธแค่ไหนแต่มันไม่ถูกต้องยอมเสียสละความโกรธนั้นออกไปเพื่อความสงบร่มเย็นแก่ตนเองแก่ผู้อื่นพอเห็นนั้นคำที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าอวินิปาตะธรรมโมเป็นผู้ไม่ตกต่ำเป็นธรรมดานั้นไม่ได้หมายถึงตั้งแต่ตายแล้วหมายถึงเดี๋ยวนี้ผู้มีศรัทธามั่นใจในศักยภาพของตนเองในจิตใจของตนเองควบคุมตนเองได้ด้วยศีลแล้วก็ปล่อยวางได้ด้วยจาคะรู้เท่าทันได้ด้วยปัญญาบุคคลเช่นนี้จะยอมให้จิตใจถลำลงที่ต่ำที่ชั่วย่อมเป็นไปไม่ได้เมื่อพลาดโอกาสที่จะสร้างคุณงามความดีอยู่เรื่อยไปจึงทำให้จิตใจนี้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนไปถึงทิฏฐโตภาวะที่ตั้งมั่นแห่งจิตใจไม่หวั่นไหวอีกเลยเดี๋ยวนี้ยังต้องข่มใจที่จะไม่ทำชั่วเดี๋ยวนี้ต้องข่มใจที่จะทำดีเรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสทวนกระแสทวนกระแสของความรู้สึกจนไม่มีโอกาสที่จะตกต่ำหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าของเราจึงสรุปว่านิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนเที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้บรรลุธรรมในอนาคตในเบื้องหน้าไม่เกิดเจ็ดชาติเพราะเหตุนั้นในวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมดังกล่าวมาแล้วผู้ได้ยินเสียงกู่ทั้งหลาย800กว่าคนและผู้ได้ยินเสียงกู่ฝ่ายผู้สนับสนุนมาทำบุญทำทานเลี้ยงดูมีกันเป็นหลายพันคนได้หลั่งไหลกันมาก็นับว่าในสภาวะการเช่นนี้สถานภาพเช่นนี้เป็นเครื่องวัดได้ว่ามีพุทธ ศาสนาของเราจักเจริญรุ่งเรืองกันต่อไปไม่ควรจะหมดได้ในเวลาอันสั้นถ้าหากอยู่ในสภาวะเช่นนี้สังเกตได้จากการนำเทปบางคนมาเอาเทปไปให้แม่เฒ่าฟังลูกเคยบางคนบอกโอ้ยแม่เฒ่าผมบอกเขาวัดเขาว่านี่จะด่าตั้งแต่เสาคู่แรกย่ำแรงคู่เสาตื่นมาเล่าด่าลวดไปวัดไปว่าสาธุกันมันไปให้รถมันความตายจะมีบางคนนะมาซื้อเทปไปให้แม่เฒ่านับว่าเป็นลูกเขยแก้วเลยคือชักชวนให้แม่เฒ่ารู้จักบาปบุญคุณโทษอย่างนี้มันก็มีเพราะเหตุนั้นผู้ได้ยินเสียงกู่ของเรามีจำนวนมากน่าอบอุ่นใจปีต่อไปวันที่10มกราถึงวันที่17มกรา2535คงจะต้องพบกันอีกผู้ใดได้ยินคำเอิ้นเดี๋ยวนี้เอิ้นล่วงหน้าไว้เลยปีใหม่ก็เตรียมตัวไว้ก็เลยกันแล้วก็ยังมีอีกงานหนึ่งวันนัดพบผู้ใฝ่ธรรมชุมชนชาวอีสานปฏิบัติการวัดเคลื่อนที
0: ่เรื่องบุญข้าวสากบุญข้าวประดับดินตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: สาธโวดูก่อนท่านสัปปุริสสัตตบุรุษสาธุชนคนดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้ใฝ่ในคุณงามความดีทั้งหลายวันนี้โอกาสนี้เป็นวันพิเศษปารภเหตุอภิลักขิตสมัยวันสำคัญยิ่งของพวกเราพี่น้องชาวพุทธที่ได้มาร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละเวลาอันมีค่าหยุดการทำงานทำการการดิ้นรนกระเสือกกระสนวันนี้เราเข้ามาสู่วัดวาอารามมุ่งไม้วัดวาอารามมุ่งไม้จะมาทำบุญทำทานทักษิณานุปทานนักกิจอุทิศส่วนกุศลแก่ปู่ย่าตายายพ่อแม่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ววันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายน่าชื่นตาบานพร้อมหน้าพร้อมตากันมายังวัดวาอารามไม่ว่าที่ไหนทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางภาคอีสานของเราในวันนี้เราเรียกกันว่าวันบุญข้าวประดับดินแล้วหลังจากช่วงนี้ไปอีก15วันเราก็จะมีบุญข้าวสากในช่วงระยะเดือน9ดับจนถึงเดือน10เพ่นตลอดถึงเดือน10ทั้งหมดทั้งเดือนนี้เป็นเดือนที่เราจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตโอที่คือความเป็นผู้รู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษพอดีมาปรารภกันจึงขอแสดงธรรมมิกถาปาฐกถาธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเกี่ยวโยงกับพิธีประเพณีในทางพระพุทธศาสนาในวันทำบุญข้าวประดับดินหรือว่าบุญปู่ย่าตายายบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษของเราจึงขอให้ท่านทั้งหลายสาธโวสัตตบุรุษผู้มีจิตใจอันเป็นบุญเป็นกุศลผู้ใฝ่คนงามความดีทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวัน

คือพี่น้องห่างประเทศลาวตั้งแต่เนื้อจดใต้ตั้งแต่ใต้จดเนื้อตั้งแต่นู้นท่าแตงสละวันจำปาสักสีทันดอนปากเซเนินเกษตรดงคันทุงขึ้นมาจนถึงนี่เลยเปื่อยมาจนถึงสุวรรณเขตถึงท่าแขกขึ้นมาถึงปากสันลึกเข้าไปทางในเมืองคำเกิดคำม่วนก็ตามเรื่อยขึ้นไปจนถึงเวียงจันทน์หลวงพระบางพระตั้งวังเวียงขึ้นไปนู่นก็ล้วนแต่มีประเพณีบุญข้าวประดับดินบุญข้าวสาดเช่นเดียวกันโดยไม่ต้องมีใครมาบอกมากล่าวพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยพากระทำกันมาถ้าจะเอาบุญกระถินหรือว่าบุญพระเวสสันดรจะต้องตีเกาะเคาะประชุมประชุมกันแล้วประชุมกันอีกจะเป็นกระถินสามัคคีหรือว่าบุญพระเวสสันดรใครจะออกมาเท่าไรขาดนั่งขาดละครใครจะค้ำบ้านนั่งอะไรต่ออะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนบุญข้าวประดับดินบุญเดือนสิบบุญข้าวสากบุญปู่ย่าตายายนี่เราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องตีคล้องร้องเปล่าตีเกาะเคาะประชุมอะไรรู้จักกันดีนี่แสดงว่างานนี้สำคัญมากแต่ก็นั่นแหละในสมัยนี้โลกได้เจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ได้ก้าวมาไกลถึงขนาดนี้นับวันที่ลูกหลานจะไม่เข้าอกจะไม่เข้าใจกำลังจะเสื่อมจะคลายจะจืดจะจางร้างลาเหยหายไปจากจิตจากใจอาตมาภาพก็ขอถือเอาอภิลักษิตสมัยในวันนี้มากล่าวในเรื่องราวอันนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังการทำบุญเดือนสิบนี้เป็นประเพณีเก่าแก่แต่โบราณของภาคอีสานยันภาคใต้บ้านเราภาคเหนือลานนาภาคกลางทั้งหมดนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราทำเรียกตามภาษาทางปักใต้บ้านเรานู่นเรียกว่าทำบุญตายายส่วนทางอีสานของเราเรียกว่าทำบุญข้าวประดับดินบ้างทำบุญให้เพศตั้งเพศก็คือเปรตนั่นเองเพราะนั้นทางเมืองเหนือก็เอาเหมือนกันเรียกว่าบุญกินเปลือยข้าวสากทั้งหมดนี้เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันบ้างทำไมจึงต้องมาเอาบุญนี้กันยิ่งใหญ่มโหฬารรู้กันไปทั่วบ้านทั่วเมืองโดยไม่ต้องตีเกาะตีเคาะประชุมอะไรกันรู้กันดีนี่คือวัฒนธรรมของความเป็นผู้เจริญรู้จักบุญคุณของปู่ย่าตายายเมื่อวันที่12สิงหาผ่านมาเรามีวันแม่วันแม่เพิ่งจะเกิดมีในประเทศไทยไม่กี่ปีมานี้คือเอาวันที่12สิงหาวันเกิดของพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมาแสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของแม่ของตนเองและก็แม่ของชาติแต่คนโบราณมีมานานแล้วมีมานานแล้วคือวันบุญข้าวประดับดินตลอดทั้งบุญข้าวสากทั้งหนึ่งเดือนของเดือนสิบนี้คนโบราณเรียกว่าบุญปู่ย่าตายายบุญบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนั่นคือพ่อแม่ของพ่อของแม่อีกทีหนึ่งนี่มันไกลมันเข้มข้นเมื่อไม่ลืมปู่ย่าตายายแล้วมันก็ไม่ลืมพ่อลืมแม่อยู่ดีๆนี่ตลอดเดือนเลยทั้งเดือนคนโบราณของเราทำเรามีวันแม่เพียงวันเดียวแต่คนโบราณมีวันปู่ย่าตายายทั้งเดือนเลยในเดือนสิบนี้เราน่าจะต้องมาทำความเข้าใจการกระแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของมนุษย์นั้นไม่ใช่ลัทธิบูชาผีสางวิญญาณเทวดาประกาศใดพิจารณาดูโดยละเอียดแล้วก็พอจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของคนไทยดั้งเดิมแล้วก็มาผสมกับวัฒนธรรมของอินเดียที่ก็มาพร้อมกันเรียกว่าก่อนพุทธศาสนาจะเข้ามาสู่ดินแดนสุวรรณภูมินี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วความนับถือบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายนั้นเข้มข้นในสายเลือดของคนไทยคนลาวสองฝากฝั่งโขงจะว่าไปแล้วก็ขอถือโอกาสนี้พูดในท่านทั้งหลายได้ฟังได้เข้าใจกันหน่อยพื้นแผ่นดินสุวรรณภูมิที่เราอยู่ทุกวันนี้โดยเฉพาะสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงนี้มีความเจริญรุ่งเรืองมาแล้วในอดีตอันยาวนานก่อนพุทธศาสนาจะเกิดขึ้น 3,000 4,000 ปีมาแล้วบริเวณถิ่นนี้เป็นที่อาศัยอยู่ของกลุ่ม

นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมไม่แพ้ที่ไหนในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งสองฝากฝั่งไทยลาวอีสานแล้วก็จากประเทศลาวจากเหนือจากซำเหนือถึงปักใต้ถึงจำปาสักตีทันดอนปากเซเนินกับเซดงคันทึงท่าแตงตะละวันนี่ถึงซำเหนือนู่นเคยเป็นอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวกันรุ่งเรืองมาด้วยกันแต่ก่อนเรามีชื่อว่าอาณาจักรพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนั่นสองฝากฝั่งของนี้เจริญมานานมานานกว่าที่ไหนในสวรรณภูมินี้คือเราน่าจะได้ภาคภูมิใจแต่เราก็ลืมไปหมดแล้วลูกหลานสมัยใหม่ต่อมาเมื่อพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นในโลกได้เผยแผ่พุทธศาสนา45ปีในชมพูทวีปในประเทศอินเดียเดี๋ยวนี้แล้วสุดท้ายในค่อนพุทธการในค่อนในประชิมพุทธการก่อนที่พุทธเจ้าจะปรินิพพานได้มีจารึกในอุรังคนิทานได้เล่าเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านได้เสด็จมาสู่สุวรรณภูมิอยู่ในอาณาบริเวณที่เราเป็นอยู่สกลนครนครพนมนี่แล้วก็สองฝากฝั่งของได้มาเยียประทับรอยพระบาทไว้ที่พระบาทโพนสันพระบาทเบิร์นป่าสุดท้ายก็ได้มาเยียบชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุ่มที่วัดพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครของเราและก็เสด็จที่ดอยแท่นคือที่ภูเพชรแล้วก็ได้ตรัสเป็นพินัยกรรมกับพระกัสสปะและพระอานนท์บอกว่าดูก่อนกัสสปะเป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้ตั้งแต่กุกุสันโธโคนาคามโนกัสสโตมาถึงเรากุกุสันทะโคนาคามนะกัสสปะมาจนถึงเราผู้โคตมะจะต้องมาประชุมรอยพระบาทไว้ที่ภูน้ำรอดเชิงชุมและเมื่อเราดับขันปรินิพพานแล้วจะต้องเอาอุรังคธาตุกระดูกหัวอกของเรามาบรรจุไว้ที่ภูกำพร้ากับปณะคีรีที่ดอยเข็นใจภูกำพร้าเข็นใจคือที่พระธาตุพนมเรานี้หลังจากนั้นพระองค์ก็เสด็จกลับสู่ชมพูทวีปแล้วก็ปรินิพพานดับขันปรินิพพานเมื่อพระมหากัสสปะมหาสาวกผู้ใหญ่ผู้เฒ่าได้เสด็จไปได้ไปถึงไปถวายพระเพลิงนั่นพวกเหล่ามลกษัตริย์พยายามที่จะถวายพระเพลิงเผาเท่าไหร่ก็ไม่ไหม้7วันที่มกุฏพันธนะเจดีย์เสร็จแล้วพระมหากัสสปะไปถึงก็ไปอธิษฐานว่ากระดูกอุรังคธาตุส่วนใดที่จะให้ข้าพระองค์นี้นำไปประดิษฐานที่ภูกำพร้าขอจงได้เสด็จออกมาหลังจากนั้นพระอุรังคธาตุก็เสด็จออกมาแล้วก็เกิดไฟธาตุไหม้ลุกขึ้นมาเองพระมหากัสสปะก็ได้นำเอาอุรังคธาตุมาสู่สุวรรณภูมิที่ดอยกำพร้าเข็นใจคือริพระธาตุพนมของเราเมื่อพ.ศ.8และณที่นี่เองเป็นที่ชุมลงแห่งรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในพัทธกัปนี้และสุดท้ายก็ได้นำเอาอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาประชุมกันจากภูน้ำรอดเชิงชุมจนถึงภูกำพร้าพนมรวมแล้วณที่นี่ตั้งแต่รอยพระบาทจนถึงกระดูกหัวอกของพระพุทธเจ้าทั้งสี่พระองค์ได้มารวมกันณบริเวณถิ่นนี้และบริเวณถิ่นนี้จึงมีชื่อสมบูรณ์แบบว่าเมืองสีโคตมะปุระสีแปลว่าความสวยงามรุ่งเรืองจำเริญโคตมะแปลว่าพระสมณะโคดมปุระปุรีแปลว่าเมืองสีโคตมะปุระแปลว่าเมืองที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมและพระพุทธเจ้าทั้งหลายมาทำให้มันเต็มให้สมบูรณ์นั่นก็ให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าเมืองสีโคตบูรณ์บ้านพ่อเมืองแม่ของเราแผ่นดินพ่อแผ่นดินแม่บรรพบุรุษของเรานี่ในเจริญรุ่งเรืองมายาวนานมีชื่อว่าพนมชาวจีนเรียกว่าฟูนันทั้งพนมและฟูนันนั้นแหละรวมกันคือสีโคตมะปุระ
อมาพวกเราพูดเร็วๆพูดเร็วข่าวสั้นข่าวก็เลยเหลือแต่คำว่าสีโคตรตะบูนสีโคตรตะบูนสีโคตรตะบูนนี้เป็นดินแดนที่สวยงามรุ่งเรืองจำเริญสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งพระสมณะโคดมสองฝากฝั่งโขงไทยลาวอ้ายน้องตลอดสุดแดนแผ่นดินอีสานแล้วก็ตลอดทั้งสุดแดนประเทศลาวจากสำเนื้อลงจนถึงจำปาสักนู่นก็คืออาณาจักรลูกหลานของชาวสีโคตรตะบูนขอให้เข้าใจไว้แล้วก็ภาคภูมิใจอย่าได้ลุ่มหลงอย่าได้ลืมเลือนว่าพวกเราคือสายเลือดของบรรพบุรุษชาวสีโคตรตะบูนพุทธศาสนาได้อย่างรากฝังลึกสู่ก้นบึ้งแห่งหัวใจซึมซาบอาบรดลงสู่จิตตู่ใจชาวสีโคตรตะบูนตั้งแต่สมัยพ่อพระเจ้าสุวรรณพิงคานพระเจ้าสีโคตรตะบูนนู่นเราก็เลยมีพุทธศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราพูดอะไรพูดสั้นๆตั้งแต่บุญข้าวสากนี่ที่เราจะเอากันนี่ที่เราเอาบุญเข้าสากกันในเดือนสิบนี้ภาษาเต็มว่าบุญฉลากกับพัดข้าวฉลากฉลากฉลากนะพูดเร็วๆเข้าก็เลยเหลือแต่เข้าสากขอให้เข้าใจอย่างนี้คนภาคกลางไม่เข้าใจว่าเอ๊ะบุญเข้าสากได้มันสากอะไรเอาสากตำข้าวมาแล้วก็ใส่ข้าวเอาข้าวติดมากับสากหรือยังไงความจริงคนอีสานเราพูดสั้นรัดข้าวฉลากกับพัดนั่นเหลือแต่ข้าวสากพวกเราเมื่อได้รับพุทธศาสนาเมื่อพระศาสดามาประทับรอยพระบาทเมื่อมรณภาพดับขันปรินิพพานได้นำอุรังคธาตุมาบรรจุไว้ที่ธาตุพนมนี่โดยความมุ่งหมายเห็นว่าณบริเวณถิ่นนี้อาณาจักรถิ่นนี้จะเป็นที่สงบร่มเย็นจะเป็นผู้คนที่มีบุญวาสนากตาธิการสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นมาค่ำมาชูพุทธศาสนาให้รุ่งโรจน์โชตนาการณบริเวณถิ่นนี้เป็นประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายท่านได้มองเห็นว่าเป็นบริเวณที่คนจะมีบุญมีสัมมาทิฏฐิมีจิตใจอ่อนน้อมถ่อมตนจะอุปถัมภ์คำชูมีศรัทธาปราศาสะในพุทธศาสนาแล้วจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นแก่เทพเจ้าเหล่ามนุษย์ปวงสรรพสัตว์ทั้งหลายทุกท่วนหน้าณบริเวณนี้ยังมีชื่อว่าสีโคตมะปุระหรือว่าสีโคตบูนพวกเราพูดแล้วเมื่อพุทธศาสนาได้ฝังรากลงตรงนี้ชาวสีโคตบูนเห็นพระสงฆ์องค์เจ้ากราบไหว้ทุกเช้าทุกค่ำในพระรัตนตรัยยกใส่ก้าวเท้าใส่หัวพระพุทธอยู่หัวพระธรรมอยู่หัวพระสงฆ์อยู่หัวก็เลยเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นพระเจ้าอยู่หัวเห็นเนนน้อยยังไม่ใหญ่ยังไม่เป็นพระก็เรียกว่าเจ้าอยู่หัวน้อยแต่พอพูดเร็วๆข้าวเจ้าอยู่หัวก็เหลือแต่เพียงเจ้าหัวเจ้าอยู่หัวน้อยก็เหลือแต่เพียงจวนน้อยสีโคตมะปุระก็เหลือแต่สีโคตบูนข้าวสารากับพัดก็เหลือแต่เพียงข้าวสากพระยาก็มาเหลือแต่เพียงเพียเพียชาโนชิตเพียโน่นเพียนี่นี่แหละคือโฉมหน้าของอีสานโฉมหน้าของลาวแท้โฉมหน้าของสีโคตบูนผู้มีความเจริญรุ่งเรืองทางจิตใจทางวิญญาณมานานแสนนาน 2,530 ปีมาแล้วก่อนหน้าที่พุทธศาสนาจะฝังรากลงสู่จิตใจอันลึกซึ้งของชาวสีโคตบูนนี้ชาวสีโคตบูนก็นับถือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นหลักนับถือจนได้ทำเป็นผีแจผีบ้านผีเรือนโดยบรรพบุรุษของเราเล่าเอาไว้เพื่อให้เกิดความรักความเมตตาปานีรวมกันเป็นเอกภาพเลยแต่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าเรานี่เกิดมาจากฟ้าจากสวรรค์จากไทยจากไทยจากแถนคำว่าไทยแปลว่าฟ้าแปลว่าสวรรค์แถนก็แปลว่ามาจากฟ้าอีกเหมือนกันแถนหลวงฟ้าขินทรงให้ลงมาเกิดแถนใหญ่ยางามแล้วก็เข้าใสเหล่านี้เป็นบรรพบุรุษนั่นเป็นคติของมนุษย์ไม่ว่าที่ใด
แม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองก็ยังบอกว่าตนเองเป็นลูกพระอาทิตย์พี่น้องชาวจีนก็บอกว่าเรานี่มาจากเทียนไทโซคาวดีพี่น้องชาวกรีกฝรั่งมั่งข่าตาน้ำข้าวชาวยุโรปเขาก็บอกว่าเขาเป็นลูกของโอลิซิสหรือว่าอิลูชันก็คือแสงสว่างสวัยจากดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นคนไทยคนลาวชาวสีโคตรตะบูนนี่แหละก็เลยเรียกตนเองมาจากฟ้ามาจากไทยมาจากแถนก็เลยมีการเลี้ยงผีฟ้าผีไทยผีแถนกันยกใหญ่ก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาขอให้เราได้เข้าอกเข้าใจกันให้ดีๆการเลี้ยงผีไทยผีฟ้าผีแถนนั่นแหละคือการบูชาบรรพบุรุษอย่างเข้มข้นมาก่อนที่จะได้รับพุทธศาสนาทุกบ้านทุกเรือนมีผีเฝ้าบ้านเวลาจะกินข้าวกินปลาก็เรียกผีเรียกสางถ้าหากท่านมีโอกาสได้ไปค้นอ่านหนังสือหลักคำผูกสามก็ดีบั้งจุ่มก็ดีพื้นคุ้นบรมก็ดีจะได้พบสิ่งเหล่านี้อย่างเช่นคำว่าเวลาจะกินข้าวกินปลาก็ยังมีการเรียกคนโบราณสอนกันไว้อันว่าแทนไงพ่อมแทนหลวงเถาใส่ก็ดีกับทั้งยางงามเจ้าสามเถาหมดไปเขาก็มอระนาดเมียดหลดสัวตายไปทวนแล้วตายเกิดเป็นผีหลวงเสือมุ่งเดียวนี่คนจึงได้กล่าวตานเอิ่นต่างผอกพลีผีว่ามาเยอะให้เจ้ามาหากันมากินอย่าสมมั่วเมาสาเทียนย่อมมากินเขาโพสนั่งเขาผอกตามแต่คนมอบให้เขานั่นแต่จริงจริงจนว่าล่ำดับเถ่าพายรุ่นเฮาใหญ่มาผีย่ามากินข้าวน้ำเฮาจังเอิ่นใส่ผีในคำกล่าวเหล่านี้คือการเคารพบูชาบรรพบุรุษเมื่อพุทธศาสนาเกิดขึ้นก็สอนให้เราเคารพรู้จักคุณค่าของพ่อของแม่ของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายนิมิตตังฟ้าทูปานังกตัญญูกตเวทิตาความเป็นผู้รู้จักบุญคุณเป็นเครื่องหมายของคนดีวันนี้เป็นวันที่เราจะต้องมาแสดงออกถึงบุญคุณปู่ย่าตายายคติของการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปให้แก่ปู่ย่าตายายนั้นเป็นประเพณีวัฒนธรรมของเราชาวสีโคตบูนสองฝากฝั่งมาก่อนพุทธศาสนาอยู่แล้วพอดีวัฒนธรรมพุทธศาสนาของอินเดียได้เข้ามาก็พอดีมาผสมผสานกันชาวอินเดียก็นับถือเรื่องนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นเขาก็มีการทำบุญให้แก่คนตายในเดือน10เขาเรียกว่าฤดูสลธะสัมสลธะสมเยกิตสัมภาเทภาษาบาลีว่าอย่างนี้ฤดูสลธะอันคับคั่งไปด้วยต้นข้าวนี่กิตสัมภาเทคับคั่งไปด้วยข้าวกล้าสลธะสมเยในฤดูในสมัยแห่งสลธะในสมัยนี้ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์กำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวกำลังชิวเต็มทุ่งเต็มท่าจิตใจของเจ้าของไร่เจ้าของนาสดชื่นแจ่มใสเบิกบานฝนฟ้าอำนวยให้ปีนี้คงจะได้ข้าวได้ปลาเพราะวันนั้นในเดือน10ฤดูสลธะน้ำปิ่มฝั่งกุ้งห้อยปูปลาตามทุ่งตามท่าลงทุ่งลงท่าตึกซ่อนย่อนแหใส่ซ่อนไต่ไฟอะไรต่างๆมันหาได้ง่ายปูปลาหาได้ง่ายส้มสู่กูกไม้ผลหมากรากไม้อะไรต่างๆก็สุกในหน้านี้ตั้งแต่ลูกน้อยนาตามที่เราปลูกง่ายๆก็ดีฝรั่งอะไรต่างๆนี่มันเกิดมามากกล้วยก็ออกลูกสุกงอมมีช่วงนี้ไม่มีเวลาใดที่จะดีไปกว่าเวลาที่อุดมสมบูรณ์มาต้อนมาโฮมข้าวปลาอาหารสมสุกลูกไม้ปูปลากบเขียดหาได้ง่ายก็เลยมาคิดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผู้มีบุญมีคุณคนอินเดียในสมัยโบราณเขาก็เป็นสังคมเกษตรกรรมเหมือนกับคนไทยเราเมื่อเขาหาได้อย่างนี้สมัยก่อนเศรษฐกิจไม่มีพันธุ์ไม่มีสวนปานสวนปอไร่มันไร่อะไรต่างๆทำนาแล้วก็แล้วก็ลึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็หาพนมข้าวต้มพาลงพาลังแต่งอาหารดีๆลงไปกองไว้ที่ป่าชาตลอดเวลาหนึ่งเดือนในเดือนนี้เขาจึงเรียกว่าฤดูสลธะสอเสือสละอารอเรือทอทหารสลธะตัวนี้แปลว่าฤดูน้ำปิ่มฝั่ง
ฤดูเป็นที่ชื่นชมแห่งมวลสุนัขสุนัขมันทำอะไรกันสุนัขมันผสมพันธุ์กันในหน้านี้มันก็เลยชื่นชมแล้วอีกอันหนึ่งสระทะที่เขียนด้วยสสาราสระอาลาเรือทอทหารสระทะตัวนี้แปลว่าทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ล้มหายตายไปก็เลยรวมกันทั้งสสาราสระทะสเสือสระทะฤดูที่ชื่นชมแห่งสุนัขฤดูฝนที่น้ำเต็มฝั่งฤดูแห่งการทำบุญอุทิศรวมความแล้วก็เข้ากันพอดีในหน้านี้สุนัขผสมพันธุ์กันก็ชื่นชมน้ำก็เต็มฝั่งฝนตกดีเป็นเดือน9เข้าเดือน10พร้อมกันนั้นก็เลยมาทำบุญเพราะสมสู่ลูกไม้ปูปลาอาหารกบเขียดมาต้อนมาโฮมหาง่ายก็เลยมาคิดถึงมากๆคนโบราณก็เลยเอาด้วยเหมือนกันในภาคอีสานในภาคกลางในภาคใต้ภาคอีสานเขียนไว้ในหีบ12ของ14ไว้เลยเมื่อฤดูเดือนเก่าเป็นกลางแห่งวสาการประชาชนชาวเมืองกันเราเตรียมกันไหวผ้ากันท่านยังเขาประดับดินกินกรท่ายกท่านถอดไห้สังโฆผอมสู่พ่ายเดือนสิบได้ลำลวงมาถึงเดือนสิบมาหอดแล้วท่ายกถอดบวยบานเบิกพี่ท่านท่านต่อมาสองสันเข่าสากน้ำมาไห้สังโฆท่านถอดผ้ากันวังหยอดแก้วนิพพานผลบนเย็นถึงฤดูเดือนนี้ย่อมพบาลเพิ่นปล่อยเพจกับทั้งสัตว์นรกผอมในหมอกแผ่นแดงเทพทรไทยในระวางกามาเสด็จลงมาหาหมู่เฮาม่วนผอมซุ่มที่เป็นแสงเสือกันมาแต่ศาสตร์ก่อนที่มาคอยหับตอดล่อถาส่วนบุญซุ่มที่เป็นเทพไทยโนอยู่ทั้งสวรรค์สิภาคกันลงมาจอบซ่อมลิงเยี่ยมเห็นเฮาทำบุญสั่งการกุศลสั่งก่อดีใจนำพี่น้องสิเมื่อพออยู่สวรรค์ขั้นเห็นเฮาเลิบมางหีดเก่าข้องหลังก็ดีแล้วบุญกุศลสินถามบอกคันหนึ่งน้ำจ่อยเขาก็พากันหน่อยในหัวใจเอาอังคิดคันนี้น้ำพี่น้องสิล่องหมอกแผ่นแดงส่วนประเพณนั่งลกหายได้ปลดปล่อยมาเมืองคนเขาก็สลบนศอกหาศาสตร์แต่งซุ่มเสือแลนขึ้นเนื้อล่องไต่ตามสลาหิมทาตามห้นทางควงบาทหาเสือเซนโตข้อประทุกอยากให้อาศัยเพิงใบบุญตั้งแต่ยังเป็นคนบ่ได้ทำบุญเอาไว้มัวแต่วนวินสางปาปังกำบาปตกมาในเส้นนี่เลยล่องหมอกแผ่นแดงเขาก็เลาะแหล่งแข่งห้องหำหวนหาทั้งโลกล้านอาวอาบ่ได้ยินเสียงนั้นย้อนว่าอากุศลเบื้องปาปังกำบาปได้มาบังเลื่อมไหวให้เขานั้นบ่ได้ยินนี่บังก็มาร้องเรียกหาพี่หาน้องตามทุ่งตามท่าตามป่าตามเขาเทียงไร่เทียงนาศาลาท่าน้ำด้วยความอยากความหิวร้องหิวเปรตทั้งหลายร้องหิวเหลือเกินแต่พี่น้องไม่เห็นเขาก็เมื่อยเลาะศอกคนทั้งไห่หำกันนิ่งหาลงไปตามเทียงหน้าป่าดงพ่องเสียงเบิดเสียงโห่เห่ห้องควนข้างเอิญกูกลูกและล้านกระบอกหูตำนั่นแลนบังเขาก็ส้มซ่านเข่าอาลามล้วงกวงใหญ่หลังแต่เห็นพี่น้องพ่อได้ส่วนบุญเขาก็ดีใจหล่นเห็นคนแนนอังคือจะเห็นพี่น้องข้ามีเทียงจริงล่างพองเห็นพี่น้องสาดเต็มแนวโตมาจำสินกินท่านสืดส้มหัวแหม่งโพสนั่งเขาปูปลาสีนตอนผ้ากันท่านถอดไห่ก็เลยได้อิ่มพุ่งเขาก็ย่อมือขึ้นสาธุการพร้อมพำสาธุทอนปากกาวต่านพรไห่อยู่เย็นก็ให้ลุหลับได้โดยดังเกยประสงค์งามเมื่อมอละหน้าตายให้จะเมื่อเมืองฝาล่างพองส้มสาดเขาอารามล้วงกว่างไงเห็นแต่หน้าเพิ่นผุ่นบ่มีเสือเซนโตบางพองกำเว้นสางปางหลังนักนวงเขาไปวัดบ่อใดมั่นห่อนจังไฟเขาก็ดาวดาวดินหีบออกจากอารามเมิดเขตท่อละนี่สงจังคอยเศร้าหายห่อนข้อวาติเตียนเจ้ากูส่งถ้ำพองประเสริฐกำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟนี่พวกนี้เข้าวัดไม่ได้เข้าไปแผ่นดินร้อนเหมือนกับไฟเพราะทอดที่เคยด่าพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติดีติเตียนกล่าวโทษชักชวนชาวบ้านให้เข้าใจผิดพระองค์นี้ไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้ทิ่มหีดเก่าคลองหลังพระที่ท่านดีตนเองกับเห็นเป็นโทษชักชวนคนอื่นติเตียนว่ากล่าวในที่สุดก็เลยตายตกนรกหมกไหม้เป็นเปรตมาก็เข้าวัดไม่ได้ขอบว่ากำแลนตอนแผ่นดินห่อนจังไฟขอบว่าเป็นจังสันเฮาจังได้เฮ็ดเข่าเป็นหอไปแขนท
ั้งอาหารหวานข้าวโซอันม่วนผอมท่านเท่ให้สุ่มบะหมี่สาดเป็นเขาบะหมี่

ฟังเสียงพินเสียงซออ่อนตามล่มมาวีวอนอ่อนซ่อนเดเสียงซ้อดังอินอ้อยอินอ่อยคืออ้อยเอิญสู่สวรรค์เดน้อง

คือหอดเด้คือหอดกำสังคมเก่ามาล่างเข้าคือหอดดงดอนนาแต่แก้วกินยังกวงคือหอดเด้คือหอดปวงคนเฒ่ามาล่างเข้าตั้งแต่เก่าขวดเคียกินเลี้ยงลูกเต่าแปลงสางหอ

ทั้งเสียงมวยมวยของเจ้าหัวหำตีกองแรงทั้งพองตีกองเดิกบอกเตือนให้เฮาหูสังฆนาตองกังสดานอยู่นี่นำนี่นำบอกให้หูกำหายยาสิทำ

มีน้องเอ้ยแสนสิทุกข์พลอยสั่นเฮาได้เกิดเป็นคนก็ดีแล้วบุญกุศลหลวงหลายอย่าได้ไล่ลืมเนื้อข้าหาบุญเฮาหน่อยฝั่งหลังบ่ไม่มากแสนสิทุกข์อยากหายบุญหน่อยให้เติมเอา

ขึ้นบนเฮาหน่อยปางหลังบ่ไม้มากแสนสิทุกข์ยากหายบุญหน่อยให้เติมเอาพี่น้องเอ้ยแสนสิทุกข์ท้อฟ้าเฮาได้เกิดเป็นคนบ่ได้เป็นน้ำสัตว์ก็หักบุญหลายแล้วเฮามาพากันสร้างกุศลแห่เฮียงห่วมกันเนาะคุณกับพี่นี่กับน้องบุญปองเข้าใส่กันหักเอ้ยหักเอ้ย

มาบมาเปลื่อมพ่ายผาภูมิสวรรค์พุ่นเยอะเทพผ้าพายพอแหล่ลิงเกียงทึ่งสวรรค์พุ่นหามีตาแต่ลิงลำพี่น้องเอ้ยคว่ำสวัสดีและหายพ่ายฝ่าเพิ่นเบิ่งแง่งเฮามาละเหล็กเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อกันน้อเก็บเธอเล็กกำเธอหน่อยโฮมเขาได้ตื่นกันพี่น้องเอ้ย

เฮาละเลิกเว้นกำบาปนานักพี่น้องเอ้ยมาเอาบุญเป็นสหายห่วมเฮือนเฮียงสอนเฮามาพากันสร้างบุญสมภารสืบต่อเก็บเธอเหล็กกำเธอหน่อยหูมเขาได้เติมกันพี่น้องเอ้ยผู้เพิ่นมีมากหล่นแหน่งอังสมบัติอุดมโดยเงินทองหางมีตีใดไปทางใดมีคนหุ่มตามตอมแฮนแฮย้อนว่าบุญเพิ่นสร้างมาล่างพุ่นได้ส่งมา

ื่อห้องปลูกต้นใหม่เพียนพำแพ่งหักษาหลายวันคืนดนไปสิใหญ่สูงเป็นต้นโดนน่านเขาสิจอจีจูมดอกพี่น้องเอ้ยหลายพำมือเพ่งทวนมากสิเป็นสันแล้วดนน่านได้สมบูรณ์กระบวนเหตุก็เลยสุกเหิมพร้อมเป็นต้นล้นเลื้องนี่ฮะทำเนียมแท่บุญกรรมน้ำแต่งพี่น้องเอ้ยไผเดนอหอนจักลบหลีกหลีกรรมใดส่งผลพี่น้องเอ้ย

มาบาดเหลื่อมพ่ายฝ่าภูมิสวรรค์ผุนเลอเทวาภายพอแล่ลิงเยี่ยมทึ่งสวรรค์ผุนหากมีตาได้ลิงลำพี่น้องเอ้ยเฮาสวัสดีและหายพ่ายฝ่า

ำบายดีพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงสุขุสุคนถอยคำสำนวนกรของอีสานบ้านเฮาบอกภาษาลาวอ้อยอิงลอยมาตามสายลมผสมประสานกับเสียงพินเสียงซ้อเสียงของดังมาหวนหวนเป็นเสียงเอิญให้ลุกปุกให้ตื่นเตือนบอกพ่อแม่อายน้องที่หักเพลงส่วนไปสั่งน้ำทำบุญสั่งคุณงามความดีเฮาเกิดใดไงมาห่วมศาสตร์ห่วมเส้นห่วมศาสนาบุญสมภารเฮาสั่งมาห่วมกันมาเด้อพี่น้องกินเขาห่วมผ้ากินปลาห่วมถ้วยกินกล้วยห่วมวีกินปีห่วมกาบอาบน้ำห่วมวังฟังธรรมห่วมวัดฟัดเขาห่วมล้านประสานจิตประสานใจสั่งคุณงามความดีห่วมกันบ้านเฮาเมืองเฮาเมื่อนี่ถามมาพี่เอาเหือเอาแห้งดาดเหือแห้งงานมาเป็นท่านห่วมกันปลูกต้นใหม่รักษาป่าดงพงไพ่ปลูกป่ารักษาดงคืนไพ่พงให้แผ่นดินพ่อแม่ของเฮาเลี้ยงมาผ้าใหญ่ขวดเคียกินในดินในหญ้าขูดหัวเอียงเลี้ยงชีวิตชีวาหาไซลั่นกักบังกินปลากังปูหินตามหอมห่วยเฮาเขาเฮ็ดปุกปุกปากปากอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลี้ยงงัวซุ่มซุ่มหากใหม่ไงเขียดหมูแกงใส่ผักตำนิ่นกินแล้วนอนสูบยาทวนทวนควรอูดเทียงควรเกี่ยวงอนถือไปใดยังนอเหนือเทิกเอิกลายทั้งใดนอสิใดเมื่อเลี้ยงมามตนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าใหญ่กานาบานให้ใหญ่มากสมัยก่อนผลสังคมเก่าเดิมดาพ่อแม่เฮาอยู่กับทงกับทากับป่ากับเขาหักหลางทางพงทางป่าทางดงจนหาเป็นเตียนเอิดเติดย้อนว่าหามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าจนได้เป็นบ้านเป็นเมือง

0: ามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์คลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา
1: ต่อเนื่องไปขอญาติโยมทุกคนอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการมาในงานศพเพื่อในงานฟังธรรมตามสมควรแก่เวลาขณะที่เป็นฤดูงานกฐินญาติโยมไปทอดกฐินอันนอกไปกันมากมายก็มาวัดก่อนลดน้อยลงไปแต่ว่าเป็นไรมากหรือน้อยก็ส่งแสดงตามปกติเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจให้ญาติโยมได้เกิดความสำนึกว่าเราเป็นอะไรเราควรทำอะไรสิ่งที่เราทำนั้นถูกหรือผิดดีหรือชั่วเสื่อมหรือเจริญจะได้เกิดความเริ่มจะได้เกิดความรู้ความเข้าใจขณะนี้บางใจเราได้ต้อนรับแขกต่างประเทศแขกที่มาแล้วไม่ใช่ตัวเล็กๆตัวใหญ่ครับโลกกันนั้นนายกรัฐมนตรีของประเทศต่างๆ21ประเทศมาประชุมที่บางไก่รัฐบาลก็จัดการต้อนรับอย่างดีประทับถนนน้นทางปลูกต้นมากรากไม้ประดับโคมไฟให้มันดูแล้วสบายตาสบายใจแขกที่มาก็จะรับความสบายไม่ให้เกิดทุกคนสำนึกใครล่ะที่ว่าเราเป็นเจ้าของบ้านต้องการต้องรับแขกให้ดีอย่าทำอะไรให้เป็นที่รำคาญแขกที่มาจากต่างประเทศมีคนพวกหนึ่งเขาเรียกว่า NGOไอ้พวกนี้เป็นพวกรบบ้านรบเมืองชอบค้านรัฐบาลจะไปทำเพื่อนเก่งเสือเต้นที่จังหวัดแก่ค้านไปชวนชาวบ้านค้านปีนี้น้ำท่วมบางสุโขทัยพิษณุโลกบางระกำเสียหายมากเพราะไม่มีเขื่อนกั้นน้ำถ้ามีเขื่อนกั้นก็กักน้ำไว้ไม่ให้มาท่วมบางแพร่มาสุโขทัยมาสวรรคโลกเรียงฝั่งแม่น้ำยมเสียหายมากพวกไปข้านเขาจะเอาแก๊สจากใต้ทะเลลึกสูบแล้วก็ขึ้นมาตรงนั้นผ่านไปประเทศมาเลเซียที่ผ่านนั้นเรียกว่าอำเภอจนะหมู่บ้านตรงนั้นเป็นบ้านไทยอิสลามเขาไม่ค่อยคิดอะไรเขาจะมาหากินปกติแต่พวก NGO ในประยุกต์บอกว่าอย่าให้รัฐบาลเอาท่อแก๊สผ่านทางนี้เพราะว่าจะเสียหายจะเดือดร้อนประเทศอังกฤษก็มีแก๊สทั่วเมืองทั่วกรุงลอนดอนส่งกับกระไรบ้านหมานกระส่งน้ำประปาเข้าบ้านต้องการจะหุงหาอาหารก็เปิด

ไม่ดีไม่ได้เรื่องอะไรตามอย่างเราเป็นคนไทยรักบ้านรักเมืองรักชาติรักประเทศก็ต้องช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่งามอะไรที่เขาทำดีมีประโยชน์ช่วยเขาแต่ถ้าทำไม่ดีก็คัดค้านได้แต่ส่วนมากที่รัฐบาลทำเป็นส่วนดีทั้งนั้นแก่การสร้างเขื่อนกันน้ำกักน้ำไว้ไม่ให้ไหลมาท่วมนาท่วมไร่เสียหายเป็นการดีแต่ก็คัดค้านโอ้คนที่อยู่ในตัวนั้นก็ไม่กี่สิบครอบครัวแต่พายุเอาคนที่อื่นไปเดินขบวนขัดขานไม่ให้ทำประเทศตรงนั้นก็ลำบากเดือดร้อนไปตามๆกันรัฐบาลสร้างเขื่อนเช่นเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากสมัยนั้นยังไม่มีพวกขัดขานแต่ทำแล้วก็เกิดประโยชน์มากได้ควายคว้าให้เราใช้ได้น้ำมาถึงทุ่งนาต่างๆได้น้ำรับน้ำทำเขื่อนแม่น้ำน่านเตรียมพอท่าปลาจังหวัดสุทธิ์เกษตรก็ได้ประโยชน์มากชาวนาทั้งหลายได้รับน้ำนาแล้งก็มีน้ำใช้สมัยก่อนทำนาครั้งเดียวเดี๋ยวนี้ทำได้สองครั้งสามครั้งก็น้ำมันมาเพิ่มเอาเมื่อใดก็ได้ได้รับความสะดวกสร้างเขื่อนเชียงทอนที่จังหวัดขอนแก่นก็ได้รับความสะดวกสบายไม่ให้เกิดความเดือดร้อนน้ำไม่ท่วมมากเกินไปแต่ปีนี้ฝนมันตกใต้เขื่อนมากน้ำก็ท่วมเสียหายแต่ดีที่มีเขื่อนกั้นไว้บ้างได้เก็บน้ำไว้ไม่ใช่มาหน้าแล้งอันนี้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นยังอีกหลายแห่งที่จะต้องทำเพราะว่ามีปัญหารัฐบาลก็ต้องทำแต่พวกข้าก็คอยข้าในการประชุมคราวนี้ก็จะข้าไปข้าที่น่าจะควรเสกอยู่ใกล้กับที่พักของพวกแก่ต่างประเทศรัฐบาลก็ห้ามไม่ให้ไปทำอยู่ที่โน่นมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์คือมันอดไม่ได้มันคันปากคันไม้คันมือขอให้ได้คัดค้านขอให้ได้แดงความคิดความเห็นแล้วก็สบายใจนี่เป็นเรื่องที่น่าคิดเราทั้งหลายที่เป็นชาวไทยนับถือพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาของเรานั้นสอนเรื่องสันติภาพสันติภาพในพระพุทธภาษิตว่านัตถิสันติปรังสุขังสุขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มีแล้วก็กล่าวว่าสันติมัคคเมวะปุหยะเธอทั้งหลายจงสร้างทางไปสู่สันติภาพอันนี้เป็นพุทธดำรัสที่ตรัสไว้นานมาแล้วโลกสมัยก่อนไม่ได้วุ่นวายไม่ได้สับสนเหมือนกับโลกปัจจุบันแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าเขาเรียกในสมัยเรียกว่าเมวิสัยทัศน์มองการไฟจึงได้ตัดภาษิตนี้ไว้แล้วก็กล่าวว่าอัปยาปัจจังสุขังโลเกการไม่เบียดเบียนกันเป็นความสุขในโลกการเบียดเบียนกันก็เป็นความทุกข์การก่อสงครามเป็นความทุกข์การก่อการร้ายก็เป็นความทุกข์มันเป็นปัญหาว่าควายหนึ่งไปทำร้ายอีกควายหนึ่งอีกควายหนึ่งโลกโกรธทำร้ายตอบเกิดความเสียหายยุบยับกันไปตั้งสองฝ่ายคนที่ทะเลาะกันตีกันรบราฆ่าควันกันไม่ได้อะไรนอกจากเสียหายเกี่ยวร่างกายชีวิตทรัพย์สมบัติแล้วก็มีความยุ่งใจเป็นทุกข์ก็คิดแต่เรื่องร้ายแต่ถ้าเราคิดเรื่องสบายมีความสุขเป็นความสุขความสงบจึงเป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงสอนไว้ทำกันครั้งหนึ่งเจ้าชายชื่อว่าวิทูตปะวิทูตปะนี่เป็นโอรสของพระเจ้าประเสนาธิโกศลแต่เกิดจากนางทาสี

สาขยะคือพระเจ้าประสิทธิโกศลเรื่องพระทุกวันวันละ500ไปฉันในวังแล้วก็ปล่อยให้คนใช้ทำไปตามสบายใจท่านไม่ค่อยมาดูมาแลพระก็เบื่อเพราะไปแล้วไม่สะดวกคนใช้ก็ไม่เคยเอาใจใส่ไม่ไปอยู่องค์เดียวคือพระอานนท์วันนั้นพระชาวประสิทธิโกศลมาดูโอ้พระ500แล้วองค์เดียวเท่านั้นแล้วเลยถามพระอานนท์ว่าทำไมพระมาน้อยพระอานนท์ก็บอกว่าท่านไม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาทำมาเป็นญาติหมายความว่าไม่รู้เรื่องของพระศาสนาไม่คุ้นเคยกับพระเจ้าพระสงฆ์พระสงฆ์เจอเมื่อไหร่มาเพียงเท่านี้เลยไปคว้าพระพุทธเจ้ากราบตัวเรื่องให้ทรงทราบว่าท่านคิดว่าเราจะต้องเป็นญาติกับพระพุทธเจ้าได้เริ่มคิดไปถูกเป็นญาติทางสายโลหิตด้วยการส่งคนไปขอเจ้าสาวแฟนสักขยะพวกสักขยะนี่ถือตัวมากไม่อยากให้พวกของตนไปแต่งงานกับพวกอื่นแต่กันอยู่แต่แรงพวกของตัวเท่านั้นจึงส่งลูกชายส่งข้าราชการไปขอเขาก็ส่งนางทาสีความจริงก็เป็นบุตรนอกกฎหมายของพระเจ้ามหานามไม่ส่งไปให้เป็นพระชายาของพระเจ้าประเสริฐแล้วเกิดลูกเป็นผู้ชายชื่อวิทูตปะวิทูตปะเรียกว่าเติบโตขึ้นเห็นแต่แม่ไม่เห็นคุณตาคุณยายไม่มีญาติกว่าแม่เลยเลยต้องกราบไหว้ตามแม่จ๋าแม่จะไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีลุงไม่มีป้าไม่มีน้าไม่มีอานมีแต่แม่คนเดียวแม่ไม่ตกวันแรกวิทูตปะเดินดูดนมแล้วบอกว่าถ้าไม่ตอบฉันจะขัดดมแม่ขาดไปเลยแม่บอกว่าแม่นี่เป็นพวกสักยะญาติฝ่ายแม่อยู่บางกบิลพัทเจ้าไปเยี่ยมได้ไอ้ตัวกับป้าพอเป็นหนุ่มก็ไปเยี่ยมฝ่ายสักยะจัดการต้อนรับใครที่อายุน้อยกว่าวิทูตป้าส่งไปเที่ยวไปเที่ยวไม่มีไม่ใช่คนอายุมากกว่าคนแก่แล้วไปถูกแต่ป้าก็ต้องไหว้คนนั้นไหว้คนนี้ไหว้จนเหนื่อยแต่ถามว่าเออคนที่อายุน้อยกว่าข้าพเจ้าไม่มีมากเนี่ยเขาบอกมีเหมือนกันแต่บางเอิญวันนี้เขาไปเที่ยวเที่ยวป่าเที่ยวดงกันแต่ไม่มีโอกาสมารับท่านก่อนนั้นคุณอยู่ในใจว่าพวกนี้เรื่องแง่กับเราก็ไม่ว่าตอนนี้เวลาจะกลับเนี่ยก็เลื่อนดาบทิ้งไว้พอเลื่อนดาบทิ้งไว้คนก็มาเอาดาบสาวใช้ชาวมาสัตยากำลังกัดถูกที่นั่นร้านที่นั่นเบื่อน้ำลมสดแล้วบ่นมาเออไอ้ลูกกันไรลูกกันทานมาหน้าตรงนี้ทำให้ครูเหน็ดเหนื่อยต้องขัดต้องถูอำมาตย์ควายเจ้าวิสุทธิภาคก็ตามอะไรอะไรถือว่าอะไรบอกว่านี่เนี่ยเจ้าวิสุทธิภาคมานั่งตรงนี้ฉันจะต้องเอาน้ำลมมาล้างความสวยเอาน้ำลมมาล้างมาตกแต่งเหน็ดเหนื่อยจะตายแต่ก็ไปเล่าให้วิสุทธิภาคฟังวิสุทธิภาคก็แอบแก่นึกเครื่องอยู่ในใจว่าวันหนึ่งฉันจะเล่นงานเจ้าพวกนี้แล้วพอโตขึ้นมีกำลังวังชาเป็นหัวหน้ากองทัพดูแลทหารพอยกทหารมาจากทีมากระเวลพัดจับพวกสักยะฆ่าพระพุทธเจ้าทรงทราบแล้วมานั่งบ้านอยู่กลางแจ้งไม่มีร่มไม้เลยแต่ที่อีกกว่าแล้วมีร่มไม้
ร่มรื่นไม่เป็นอันตรายไปทูลสัพพะมาก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาเราได้อยู่การแก้แดดร้อนขึ้นเบี้ยงเราข้าพระกราบทูลถามว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทำไมไม่ไปนั่งที่ร่มไม้อากาศเย็นสบายมานั่งอยู่กลางแดดแปดจ้าอย่างนี้ทำไมพระองค์ก็บอกว่าความร้อนของพระยากตัวนึงได้ตรงกับละพัดตรงกับมิลพัดร้อนมากกว่าแดดเราจะมานั่งอยู่ตรงนี้ไปตัวจะพาก็เข้าใจว่าพระองค์มานั่งห้ามทับไม่ยกไปรบกับพวกศาสตร์ยะไปตัวจะพาก็กลับไม่ไปทำร้ายต่อมาพระพุทธเจ้าเสด็จไปไกลที่เห็นเดียวมันกว้างขวางพระองค์ไปไกลแต่ก็ยกทัพเข้ามาจับพวกศักยะฆ่าพวกศักยะก็ถูกฆ่าฟันบันรอนที่เหลืออยู่บ้างเขาเป็นอะไรไม่บอกว่าเป็นศักยะเป็นอื่นเป็นแม่ตาถ้าตายก็เรียบไปเลยไปตัวจับป้าก็ยกทัพกลับไปนอนอยู่ที่หาดทรายตามแม่น้ำอีราวดีแม่น้ำอีราวดีได้ตั้งเกณฑ์แดนนอนแม่น้ำฝนมันตกทางตกทางภูเขาน้ำไหลมาแรงท่วมหาดพัดเอากองทัพของวิทูตพัดจมไปหายไปในแม่น้ำเป็นบาปเป็นกรรมที่ไปทำลายพวกศักยะไม่เวทาสู้ก็เลยกลับมานอนถูกน้ำพัดพาตายหมดตั้งของทัพก็ว่าอะไรนี่เป็นกรรมสนองกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมาไปทำร้ายเขาเราก็ถูกทำร้ายพระผู้มีพระภาคอยู่ไกลก็ไม่ได้มาห้ามไปทูลตะพะเลยไปทำร้ายทำให้เสียหายเรื่องนี้เป็นเรื่องชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ชอบการรบการฆ่าแต่ส่งเสริมการสงบจึงมาห้ามทัพไปทูลตะพะไม่ไปทำลายพวกศักยะแต่ทีหลังพระองค์เสด็จไปไกลพิจูตะพะแล้วว่าพระผู้มีพระภาคไม่ได้อยู่ที่มานี้ก็เลยยกทัพไปทำลายเสียหายเป็นตัวอย่างอยู่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือกษัตริย์มองศักยะกับมองโกฬิยะทำนาชื่อของพวกขจัดควายสาขยะสุโคตนะข้าวขาวสุโคตนะโตโตตนะอามิโตตนะเรื่องข้าวจะนะแล้วก็ทำนาเกี่ยวกับเรื่องว่าพระเจ้าสุโคตนะไปแรกนาขวัญพาเจ้าชายไปพักอยู่ใต้ร่มไม้เจ้าชายได้โอกาสก็เข้าฌานร่มไม้ไม่เคลื่อนไปตามแสงแดดแสงแดดบ่ายแล้วร่มไม้ก็ยังคงคุ้มคุ้มเจ้าชายพระเจ้าสุทโธทนะเห็นก็ยกมือไหว้ว่าดอมอัญชลีเป็นตั้งหนึ่งพี่หนึ่งแล้วก็กษัตริย์ทั้งสองแคว้นตำนาอาศัยแม่น้ำโรฮีนีเป็นแม่น้ำหล่อเลี้ยงทุ่งนาปีนั้นฝนแรงมากแรงเหมือนบ้านเราแรงน้ำน้อยพอน้ำน้อยก็ไปทำนบกันทั้งสองฝ่ายไปทำนบจะเอาน้ำไปฝ่ายตัวฝ่ายเดียวเกิดทะเลาะเบาะแว้งกันแรกก็ด่าขัดทบกระเทือนถึงเจ้านายก็เลยจะรบกันพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เสด็จมาถามว่าพวกท่านทั้งหลายทำอะไรกันก่อนนั้นเรากราบทูลทำนบกันน้ำ
ทำกำนับกันล้างห้วยจะทะเลาะกันทำไมบอกว่าแย่ล้างกันล้างกับชีวิตคนเนี่ยอันไหนมีค่ามากกว่ากันท่านเหล่านั้นตอบว่าชีวิตมีค่ามากกว่าน้ำแม้เราจะมาลบกราคาบกว่าในเลือดตกยางออกทำไมไม่แบ่งกันวันนี้เปิดแต่ฝั่งขวาพรุ่งนี้เปิดแต่ฝั่งซ้ายทำลบกันน้ำรวมกันแล้วก็แบ่งกันคนละวันก็ไม่การทะเลาะเบาแวงเรียบร้อยไม่ดีกว่านะถ้าเหล่านั้นก็เห็นด้วยเลยการดีการออกแบ่งน้ำกันเราจึงได้สร้างพระพุทธรูปองค์หนึ่งเรียกว่าพระอ้ามสมุทรยกมือทั้งสองอย่างนี้เรียกว่าพระอ้ามสมุทรคือห้ามโมโคลีนะกับสาขยะไม่ให้รบกันเรียกว่าห้ามสมุทรคือเรื่องเดียวกันน้ำพระองค์นั้นเรียกพระอ้ามสมุทรในเรือรบของไทยเมพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ทุกลำเรือเอาไปไหว้บัณฑิตเนรูเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศอินเดียในห้องนอนบนโต๊ะทำงานของท่านในโต๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีพระพุทธรูปยกสองมืออยู่องค์หนึ่งเป็นเครื่องเตือนใจว่ามุสลิมกับอินโดไม่ควรจะฆ่ากันเพราะมุสลิมกับอินโดเหมือนขมิ้นกับปูนเจอกันไม่ได้มีเรื่องไว้ได้ยกพวกฆ่ากันเสียหายมากมายเช่นมาเรียลเร่มีข่าวว่าสัญญาสีนักบวชของนักบวชท่องเที่ยวไม่อยู่กับที่แก่แล้วถ้าบอกว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นบ้านเกิดพระรามเมืองอโยธยาเป็นเมืองของพระรามแล้วบอกพระรามเกิดที่ตรงนี้แล้วไอ้ที่ตรงนั้นน่ะพวกมุสลิมไปสร้างมัสยิดใหญ่มากพวกอินโดบอกว่าต้องรื้อต้องทำลายช่วยเพื่อสร้างมัสยิดก็ยกคนมาไปรื้อพวกมุสลิมก็ไปขัดขวางไอ้กันไม่ใช่ตีเมืองเดียวไอ้กันทั่วประเทศพอรู้ข่าวว่าเมืองอโยธยามุสลิมตีกับพวกอินโดเมื่อเงินเดินได้เขาก็ตีกันตีกันตายเพราะแผ่นดินนิดเดียวแล้วสัญญาสีนั่นก็เหลือเก่งทำไมจะไปบอกให้ทำตรงนั้นอินเดียมีที่ดินกว้างขวางจะไปสร้างตรงอื่นไม่ได้หรือก็ได้แต่ว่าความเกลียดชังที่อยู่ในสันดานฮินดูเกลียดมุสลิมมากพระมุสลิมมารุกรานประเทศอินเดียฆ่าฟันผู้คนตายกันไปมากทำลายสถานที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยนาลันทาเป็นที่ศึกษาพระพุทธศาสนามีนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 มีอาจารย์มีหน้าที่มากมุสลิมมาด้วยพวกทหารมา20คน20มาก็เข้าไปพระมาตอนรับถามพระว่าคำสอนของพุทธศาสนาเหมือนกับคำสอนของคัมภีร์กุรอานของอิสลามไหมพระไม่ตอบถามว่ามันขัดกับคำสอนคัมภีร์กุรอานไหมพระก็ไม่ตอบทำไมไม่ตอบถามว่าเหมือนก็ไม่ตอบถามว่าไม่เหมือนก็ไม่ตอบก็เห็นเลยพระบอกว่าตอบหรือไม่ตอบมันเท่ากันก็เจตนาของท่านจะมาเผาลูกมาทำลายมาวิจัยอะไรอยู่แล้วจะตอบว่าเหมือนเอาไว้ทำไมเหมือนกันให้แล้วแต่กุรอานเผาเลยถ้าตอบว่าไม่เหมือนก็หาเรื่องเผาเองก็เจตนาจะมาเผาอยู่แล้วกล้าเลยไม่ตอบพวกนั้นก็เผามาเรียนอะไรเหลือแต่ซากอย่างนี้ถ้าเราไปอินเดีย
ไปดูซากที่เหลือใหญ่โตใหญ่โตมากกุฏิที่พระบ้าพักเป็นวงสี่เหลี่ยมเป็นห้องเพบ่อน้ำอยู่ตรงกลางบ่อน้ำให้เราใหญ่อยู่แอบร้อยแล้วเป็นตึกหลายชั้นนักศึกษาอยู่ตั้ง 20,000 ไม่ใช่น้อยหลวงจีนกว่าเหียนหลวงจีนฮวนฉางหลวงจีนไอ้เฉียง3คนเดินทางจากประเทศจีนผ่านทะเลทรายโคมีผ่านขุนเขาหิมาลัยไปสู่ประเทศอินเดียแล้วก็ไปอยู่ศึกษาต่างฝ่ายเหียนเนี่ยไปศึกษาอยู่ตั้ง15ปีมีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็ขนคำพีกลับไปเมืองจีนองค์อื่นก็เช่นเดียวกันแสดงว่าสถานที่ศึกษานี่สำคัญมากมีนักปราชญ์เกิดขึ้นในสมัยนั้นมากมายเช่นนักปราชญ์คนหนึ่งชื่ออัศวคูฏอัศวคูฏเป็นผู้แต่งเรื่องพุทธจริตพุทธจริตก็เป็นเรื่องประวัติของพระพุทธเจ้าแต่แต่งเป็นคำกลอนคำกราบไปแล้วก็เป็นในภาษาสันสกฤตฝรั่งบางคนอ่านเรียนภาษาสันสกฤตท่องคำหนังสือนี่ได้ครึ่งเล่มไปแล้วการอัศวาพูดเขียนขึ้นแล้วมีนักปราชญ์เดินเรียนเองมากมายหนังสือตำรับตำราห้องสมุดใหญ่ไฟไหม้อยู่ตั้งเดือนจึงสรุปหนังสือเก่าดีๆเลยถูกเผาหมดไม่เป็นไรนี่พุทธสลิมเล่นงานก็เป็นดุบังคับขู่เข็นให้เปลี่ยนศาสนาถ้าไม่เปลี่ยนก็ฆ่ากันเลยสาเผยแผ่ด้วยดาบไม่ได้เผยแผ่ด้วยความกรุณาปราณีพวกเอ็นดูถูกสำหรับเลยโกรธแค้นฝังใจคนเอ็นดูสมัยนี้ก็ยังโกรธหาช่องหาโอกาสที่จะแก้แค้นสัญญาเสียนั้นจึงเห็นว่าบอกดีแล้วตกเองพระบาทเกิดพระรามเห็นมัศยิดใหญ่เราต้องรู้แล้วก็สร้างโบสถ์เฮนดูพวกเฮนดูเป็นปั่นไปทุบมัศยิดที่พวกมุสลิมรู้ว่าโกรธก็พวกมาเป็นปั่นมาตีกันแทนที่จะเรื่องมัศยิดตีกันดีกว่าตีกันตายของพระโน้ตีกันวันนี้ตีพอรู้เก่าตีกันใหญ่ตายกันไปทั้งสองฝ่ายเป็นพันพันอันนี้คืออาชญากรรมที่ไม่รู้จะทำยังไงไม่มีการประนีประนอมไม่มีการให้อภัยไม่มีการเมตตาประนีต่อกันจนเกิดเรื่องเป็นตัวอย่างเพราะงั้นพวกอโยธยาในสมัยนี้เที่ยงไปเรื่องมัสยิดของพวกฮินดูผมมุสลิมเพื่อทราบว่าฮินดูที่ตรงนั้นก็เป็นบ้านเกิดพระรามพระรามเนี่ยพวกเรารู้จักกันดีเราอ่านรามเกียรติเรื่องพระรามแต่รามเกียรติไทยกับรามเกียรติของแขกแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆมีหนังฉายเรื่องคำเดือดพระรามจบไปแล้วก็ทำหน้าดูมันแต่ว่ามันผิดกับของไทยบางเรื่องเช่นเรื่องว่านักถูกของโมกษัตริย์หนุมานไปเก็บยาที่เขาสันพระยาเก็บทั้งภูเขามาเลยให้มาเลือกออกว่าต้นไหนเป็นสังกรณีตรีชวาแต่ของเรานั่นไม่ต้องลบภูเขาหนุมานไปเรียกเดี่ยวหาเพื่อนดังทุนนั้นดังทุนเลยเอาเราเอาหางตรวจภูเขาแล้วก็เรียกเจอเก็บยามาให้ตาออกโมกษัตริย์ของอุปกรณ์ลุกแล้วก็รอดชีวิตเพราะ
อนุบาลช่วยไว้นี่เป็นตัวอย่างหลายเรื่องแตกต่างแต่ของเขาถือว่าพระรามนี่เป็นอวตารมาจากพระวิษณุพระวิษณุนี่ฮะเป็นอวตารลงมาสิบปางแล้วเอาพระพุทธเจ้าของเราไปใส่ไว้ด้วยเป็นปางที่เก้านี่เราเรียกว่าคืนพระพุทธศาสนาเพื่อแจกตำราใหม่ให้เห็นว่าพระพุทธเจ้าเป็นอวตารพุทธศาสนาเป็นสาขาหนึ่งของฮินดูเท่านั้นเองนี่เรียกว่าลดความสำคัญของพระพุทธศาสนาให้ตกต่ำลงไปชาวฮินดูไปในวัดพุทธศาสนาเขาไหว้ในฐานะเป็นอวตารไม่ใช่ฐานะเป็นพุทธะเป็นผู้รู้

ชนบทแห่งหนึ่งในประเทศจีนตั้งเชิงเขาเป็นภูมิประเทศที่ตรวจอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ต่างๆมีห้วยน้ำลำธารไหลผ่านหมู่บ้านต้นไม้ทุกต้นใบสดยิ้วขจีในทุ่งนาที่สะพรั่งด้วยต้นข้าวที่ชูรวงเป็นสีทองตัดกับท้องฟ้าสีขาว

นใหญ่นั้นมีอาชีพทำไร่ทำนาผู้อยู่เรือนก็ปั่นควายห่อผ้าต่างก็มีความสุขมีฐานะมั่งคั่งไกลห่างออกไปจากหมู่บ้านไม่ไกลมากนักทางด้านที่ตะวันตกมีอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์มีกระท่อมน้อยเป็นกระต๊อบเป็นกุฏิของพระภิกษุสงฆ์องค์ขสามเณรผู้อยู่เจริญจำศีลภาวนากระท่อมหลังเล็กๆซ่อนอยู่ตามใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้นานาพันธุ์ในหมู่บ้านแห่งนั้นมีกระท่อมน้อยหลังหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสองแม่ลูกแม่นั้นแม้จะมีอายุย่างเข้าสู่วัยชรากาศแต่นางก็ยังแข็งแรงพอที่จะรับจ้างเขาทำงานหาเลี้ยงลูกได้บุตรของนางนั้นเป็นเด็กหนุ่มไม่เอาการเอางานดื้อด้านไม่เชื่อถ้อยฟังคำของมารดาไม่สนใจในความเหนื่อยยากลำบากของคุณแม่ที่ตรากตามทำงานหนักเอาแต่เที่ยวเตร่สนุกสนานเฮฮาถึงกระนั้นนางก็รักเขาเอาอกเอาใจไม่ให้อนาถรวันหนึ่งเขาแลเห็นเพื่อนกราบพระพุทธรูปก็นึกในใจว่าการที่เพื่อนของเรามีฐานะดีคงเป็นเพราะหมั่นกราบไหว้พระพุทธรูปนี่ก็มาเย็นวันนั้นเขาเลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราควรจะต้องมีพระพุทธรูปไว้กราบไหว เมื่อเขานึกได้อย่างนั้นแล้วเขาก็มุ่งหน้าไปที่อารามอยู่ทางเบื้องที่ตะวันตกของหมู่บ้านซึ่งเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเป็นอารามที่ร่มรื่นไปด้วยร่มเงาแห่งหมู่มวลเมฆไม้นานาพันธุ์

เย็นวันนั้นเขาก็เลยเข้าไปหาพระภิกษุในกระท่อมหลังเล็กๆในอารามแห่งนั้นเขาได้กล่าวกับพระภิกษุว่าเขาอยากจะได้พระพุทธรูปเพื่อจะไปกราบไหว้นมัสการเพื่อความมั่งมีสีสุขขอให้พระภิกษุนั้นจงได้หาพระนั้นให้แก่เขาบ้างเพื่อจะได้มั่งคั่งเหมือนคนทั้งหลายพระภิกษุได้ฟังก็กล่าวว่าหวังก่อนเจ้าเหม็งจะแก่จนด้วยการกราบไหว้พระนั้นไม่สำเร็จหรอกด้วยการกราบแม้เมื่อเถรื่นของเจ้าก็มีพระอยู่แล้วจงเคารพบูชาท่านเถอะเจ้าจะ

ระภิกษุก็ยืนกรานว่ากลับไปเถิดเหม็งพระเฝ้ารออยู่ที่บ้านเจ้าแล้วกลับถึงบ้านคืนนี้มีเจ้าเคาะประตูท่านจะออกมาเปิดรับเจ้าอย่างรีบร้อนผีผามเสื้อจนใส่รองเท้ากลับข้างเสื้อที่สวมก็กลับด้านนอกเป็นด้านในไปสิเหม็งกลับไปหาพระที่บ้านเถิดสมเถยืนนับนมัสการลาพระภิกษุหนุ่มนั้นกลับฝ่าลมหนาวละอองน้ำค้างมาตลอดทางกว่าจะถึงบ้านก็เปียกโชกไปทั้งตัวทันทีที่เขาเคาะประตูกระท่อมผู้ที่เปิดประตูรับเขาก็คือมารดาของเขานั่นเองเหม็งสังเกตเห็นนางสวมรองเท้ากับข้างเสื้อที่ใส่ก็กลับข้างนอกไปข้างในพอเห็นลูกชายเท่านั้นนางก็เอ่ยขึ้นว่าเหม็งเจ้าหิวไหมลูกหายไปไหนมาแม่เป็นห่วงกลัวว่าลูกจะไปเป็นอันตรายแม่ตั้งตาคอยเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนดึกอ้าวนั่นลูกเปียกปอนหมดทั้งตัวไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสิลูกแล้วไปฝิงไฟที่หน้าเตา

และเสียงที่หลั่งออกมานั้นนุ่มนวลนะเปี่ยมล้นไปด้วยความรักและความห่วงใจความเมตตาปราณีที่บริสุทธิ์ใจข้าวันละลึกถึงคำของพระภิกษุหนุ่มบนที่อารามโน้นก็ประจักษ์แจ่มชื่นในบัดนั้นเองว่าแม่นี้แหละคือพระของลูกพระที่อยู่ใกล้ตัวมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกแต่เขาเองละเลยไม่เอาใจใส่เที่ยวสามเลเทเมาดูดดมยาเสพติดต่างๆนานาแม่เท่านั้นที่จะให้ความรัก

แม่เท่านั้นที่จะเสียสละให้ลูกได้ทั้งชีวิตและเลือดเนื้อหวังแต่จะให้ลูกมีความสุข

แม่ลำบากตรากตรำทุกขั้นเช้าหนักก็เอาเบาก็สู้ที่รู้หนีแม่เหน็ดเหนื่อยที่ล้าทั้งตาเปล่าแม่ยอมแพ้ชีวิตอีกจิตใจก็เพื่อลูกผูกพันกษัตริย์รักแม่ดวงตาแม่รักควักให้ได้เมื่อลูกโศกแม่เล่ายิ่งเศร้าใจทั่วแดนไกล

ั้งใจจะได้นมเจ็ดพันผู้เทพเจ้าเฝ้าวอนขอคอยถามเลิกฤดูปีใดดีพอหวังให้ก่อเกิดลูกถูกเลิกยามคล้ำฤดูเอิบอาบไม่ทราบซ่าสมุทฐานทันตั้งดังสอบถามเมื่อแพ้ท้องคลองทุกโรคคุกคามแต่ใจงามเพราะความรักปักลูกน้อยเมื่ออุ้มคันวันแล้วก็วันเล่ากำหนดก้าวเดินกว่าหน้าท้อถอยพอลูกคลอดปลอดภัยสมใจคอยแม่ก็พลอยเริ่มต้นเป็นชนเมงยามทารกตกใจร้องให้จ้าแม่จะมากล่อมหอมแก่สีให้ดื่มนมสมนาโตแสนปีผู้ปลาเนปลอบขวัญให้มั่นใจกล่าวลมแรงแสงแดดแผ่เผากล้าเด็กจะรู้เดียงสาก็หาแม่แม่เท่านั้นวันระวังไม่ห่างไกลจึงเรียกได้ไม่ลำเอียงผู้เลี้ยงดูทรัพย์ของแม่และพ่อต่อกันเข้าแม่จะเฝ้าคุ้มครองปกป้องอยู่ด้วยใจหวังหวังปลูกลูกเชิดชูให้ก่อกู้สกุลวงดำรงนามไม่ลำบากยากเข็นจนเย็นค่ำทุกวันพร่ำให้สำเนียกคอยเรียกขานอย่างนี้ลูกอย่างโน้นลูกที่ถูกตาไม่รำคาญ

ลูกเติบโตใหญ่วัยแรกรุ่นเที่ยวหมกมุ่นมักชู้สู่สมัครทุกยามเย็นไม่เห็นมาล่าช้านักแม่ก็ชักเดือดร้อนก่อนใครๆเพราะฉะนั้นบัณฑิตคิดขุนแม่ทุกวันแลควรสักการท่านยิ่งใหญ่ด้วยเสื้อผ้าอาหารการลูบไหล่อาบน้ำให้ล้างเท้าให้เข้านอน

ของพระพุทธเจ้าของเราหลังเสวยพระชาติเป็นดาบสชื่อโสนบัณฑิตได้ประกาศแก่มวลกษัตริย์ในชมพูทวีปโดยมีใจความเรียกขานสมนามของแม่ไว้มากมายกายกองอย่างน้อยที่สุดก็6ชื่อทีเดียวซึ่งเป็นนามของแม่ชื่อแรกที่ท่านได้ประกาศให้ทราบมีชื่อเป็นภาษาบาลีว่าสุหัตถาแปลว่าผู้มีใจดีคือมีจิตใจจดจ่ออยู่กับลูกดีใจว่าจะได้ลูกเมื่อรู้ว่าตั้งท้องแล้วแม่ก็ดีใจและใจดีเสมอสำหรับลูกเมื่อลูกคลอดออกมาจะขี้ราดยศจะขี้คอยันหัวยังไงก็ตามเถอะแม่ก็ให้อภัยสำหรับลูกแต่สำหรับคนอื่นแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้เลยชื่อที่สองมีชื่อว่าโทหลินีแปลว่าผู้มีใจสองคือเมื่อแม่มีครรภ์ย่อมมีอาการแพ้ท้องย่อมแบ่งหัวใจคือความรักออกไปรักลูกที่ถือปฏิสนธิในครรภ์เมื่อก่อนนั้นแม่เคยรักพ่อสุดหัวใจเมื่อแต่งงานใหม่ๆย่อมทุ่มเทความรักทั้งหมดให้แก่พ่อแต่เมื่อมีลูกออกมาแม่ก็มีนามว่าโทหลินีผู้มีใจสองคือแบ่งหัวใจรักให้กับลูกเมื่อวันใดวันหนึ่งมีการทะเลาะวิวาทบ้านแตกสลายขาดตกลงกันไม่ได้ถึงกับหย่าร้างแยกทางกันไปแม่ซึ่งเคยรักทั้งพ่อและลูกบัดนี้ความรักนั้นถึงแม้จะห่างหายเลิกร้างกับพ่อแต่ความรักลูกไม่สั่งสาจะยากดีเมจนแม่ก็อุ้มลูกแยกทางจากพ่อเพื่อไปต่อสู้ชีวิตในวันข้างหน้ายังมีชื่อว่าโทหลินีผู้มีใจสอง

คลอดลูกแล้วเมื่อได้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าชนะยันเตแปลว่าผู้ยังลูกให้เกิดทั้งสองชื่อชนะยันเตและชะเนตีแปลว่าผู้ให้กำเนิดลูกนั้นเป็นชื่อรวมกันได้ทั้งพ่อและแม่ซึ่งเราเรียกกันว่าชนกและชนนีทั้งสองท่านเป็นผู้ยังลูกให้เกิดและเป็นผู้ให้กำเนิดแก่ลูกรวมกันจึงมีชื่อว่าชนะยันเตและชะเนตีอีกชื่อต่อมาพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโตเสนตีแปลว่าผู้ปลอบโยนคือให้ลูกมีความร่าเริงเมื่อลูกร้องไห้แม่ก็ให้ดื่มนมร้องเพลงกล่อมเพลให้ลูกนอนเปให้ลูกหลับระหว่างทันกกกอดลูกให้ได้รับความปกของแม่และมีชื่อตามมาอีกชื่อหนึ่งว่าโปเสนตีแปลว่าคู่เลี้ยงดูคอยดูแลลูกด้วยใจห่วงคอยรับขวัญด้วยหทัยอันรักสนิทคอยชะเง้อดูว่าโอ้ลูกแม่ลมจะโกรกแดดจะส่องมดจะไต่ไรจะตอมแม่ยอมเก็บหอมรอมริบเงินทองทั้งที่เป็นส่วนตัวทั้งที่เป็นส่วนของบิดารักษาไว้ในที่ปลอดภัยเพื่อลูกและคอยเอาใจใส่แนะนำพร่ำสอนให้สำเนียกว่าอย่างนี้สิลูกอย่างโน้นสิลูกเมื่อลูกเจริญวัยเป็นหนุ่มเป็นสาวมัวเมาเพลิดเพลินสนุกสนานเย็นค่ำยังไม่กลับบ้านแม่ยอมคอยชะเง้อหาคอยวันกลับมาของลูกเป็นห่วงลูกสุดหัวใจไม่ว่าลูกจะดีหรือจะชั่วจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนแก่เลือดก็ไม่ได้

ศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากท่านมีบุตรคนหนึ่งชื่อว่ากาละนายกาละนั้นเป็นผู้ไม่ปรารถนาจะไปสู่สำนักพระศาสดาเลยแม้พ่อจะสร้างวัดใหญ่โตมโหฬารพระสงฆ์องค์เจ้าพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายเต็มเกลื่อนไปหมดในอารามแต่นายกาละก็ไม่ปรารถนาที่จะไปสู่สำนักไม่ปรารถนาที่จะเห็นในเวลาพระศาสดามาสู่เรือนไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมไม่ปรารถนาที่จะขวนขวายแก่สงฆ์แม้จะถูกบิดาห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นก็ไม่ฟังท่านเศรษฐีจึงไม่ตกว่าถ้านายกาละถือทิฐิเช่นนี้แล้วต่อไปในภายหน้าจะต้องได้รับความลำบากแน่ท่านเป็นพ่อไม่ควรนิ่งดูดายจึงคิดอุบายทำลายทิฐินั้นด้วยการจ้างลูกไปฟังธรรม

เศรษฐีให้นายกาละเป็นผู้ไปรักษาอุโบสถไปสู่วิหารฟังธรรมด้วยค่าจ้าง100กหาปณะนายกาละรับคำบิดา3ครั้งแล้วเป็นผู้รักษาอุโบสถด้วยดีแต่ในขณะที่ไปนั้นนายกาละไม่เคยที่จะสนใจใฝ่ฟังพระสัทธรรมเทศนานายกาละไปสู่วิหารไม่ได้ฟังธรรมกลับไปนอนตามความสำราญของตน

่องเช้านายการะรีบกลับบ้านทางเศรษฐีดีใจให้คนใช้นำอาหารมาต้อนรับนายการะไม่ยอมบริโภคอาหารนั้นขอรับค่าจ้างก่อนเมื่อได้รับค่าจ้าง100กหาปณะนั้นไว้ด้วยมือแล้วจึงยอมบริโภคอาหาร

ในวันต่อมาเศรษฐีได้คิดว่าลูกของเรานั้นไปจำศีลหลายวันแล้วก็ไม่เห็นได้มีอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจนิสัยใจคอก็ยังแข็งกระด้างไม่เห็นจะสนใจใฝ่ฟังในเรื่องพระธรรมเลยถ้าอย่างนั้นเราจะต้องใช้ทรัพย์ของเราให้เป็นประโยชน์ก็เลยได้บอกว่ามีกาละลูกพ่อบัดนี้พอจะให้เจ้าไปจำศีลแต่เจ้าจะต้องจำบทพระธรรมมาสักหนึ่งบทพอจะให้เจ้า10,000กหาปณะเชียวนรกนะนายกาละไปสู่วิหารแล้วก็ตั้งใจจะเรียนบทพระธรรมเพียงบทเดียวก็รีบกลับบ้านไปรับข้าจ้างแต่พระศาสดาได้ทรงทำอาการคือการกำหนดไม่ได้นายกาละไม่สามารถที่จะกำหนดจดจำบทพระธรรมเขาเลยตั้งใจจะกำหนดบทต่อไปคิดอยู่ว่าจะเรียนให้ได้ดังนี้เรื่อยไปในที่สุดก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลในขั้นต่ำ

เศรษฐีจึงนำข้าจ้าง 1,000 กหาปณะออกมาให้นายกาละต่อหน้าพระพักของพระพุทธเจ้านายกาละนั้นละอายอยู่ไม่กล้ารับข้าจ้างแม้บิดาบอกให้รับก็ไม่ยอมรับท่านเศรษฐีจึงเล่าเรื่องต่างๆที่จ้างลูกไปฟังธรรมจ้างลูกไปจำศีลต่อพระศาสดาแล้วทูลถามถึงอาการของนายกาละในวันนี้ว่าทำไมลูกของกับผมจึงไม่ยอมรับเอาข้าจ้างในวันนี้พระพุทธศาสดาทรงอธิบายให้ฟังว่าโสดาปัตติผลนั้นที่นายกาละได้รับนั้นประเสริฐแม้กว่าสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิท่านได้กล่าวว่าปัทภพาเอกรัชเชนะสักขะสักขมเนนวาสัพพะโลกาอธิปัจเจนะโสตาปัตติพลังวังยิ่งกว่าเอกราชใดๆในแผ่นดินยิ่งกว่าอธิปไตยใดๆในโลกว่ายิ่งกว่าขึ้นสวรรค์ชั้นใดๆนั้นคือการเข้าถึงกระแสแห่งธรรมยิ่งกว่าการไปสู่สวรรค์

ซึ่งผู้เป็นพ่อและแม่นั้นยอมต้องการและปรารถนาอยู่เสมอให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นลูกดีของสังคมของบ้านเมืองของประเทศชาติความสุขอันใดเล่าจะยิ่งไปกว่าลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่เช่นเลี้ยวกับท่านอนาถบิณฑิกเกษตรผีแม้จะมีเงินเป็นจำนวนมากสามารถสร้างอารามเชตวันมหาวิหารขึ้นมาด้วยเงินตั้ง80กว่าแต่ท่านก็ยังพยายามที่จะใช้เงินให้เป็นประโยชน์ในการจ้างลูกไปฟังเทศจ้างลูกไปจำศีลถ้าหากพ่อแม่ของเราท่านมีทรัพย์สมบัติท่านมองเห็นความสำคัญในด้านนี้ท่านคงจะต้องจ้างเรา

มัยแผ่นดินช้องมีคุณนางผู้ใหญ่ตำแหน่งท้ายสื่อผู้หนึ่งมีนามว่าเพ่งเตียงแซ่อึ้งมีสมัญญาว่าชาญกูเป็นชาวเมืองกังไฟมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้บังเกิดกล้ายิ่งนักแม้เขาจะมียศถาบรรดาศักดิ์สูงส่งมีอำนาจวาสนายิ่งใหญ่เป็นที่เคารพยำเกรงของคนทั่วไปก็หาได้ละเลยหน้าที่ปฏิบัติบำรุงเลี้ยงดูบิดามารดาของเขาผู้ตาบอดทั้งสองข้างอย่างหาที่ติไม่ได้คำสั่งใดๆของมารดาเขาจะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเวลาอาหารก็จะเฝ้าดูแลไม่ขาดตกบกพร่องคอยสอบถามความต้องการทุกเช้าค่ำจะเข้าไปไต่ถามหาความสุขความทุกข์ของคุณพ่อของแม่หาชนะรองรับอุจจาระปัสสาวะของพ่อของแม่ของเขาเขาจะนำไปชำระล้างด้วยมือของเขาเอง

ื่อนข้าราชการด้วยกันค่อนขอดว่านี่แน่ท่านท่านเป็นถึงขุนนางคู่ใหญ่ควรใช้บ่าวไพร่ให้ผลนิบัติมารดาของท่านมีเงินมีทองสักอย่างจ้างลูกจ้างมาเทกระโถนขี้กระโถนเยี่ยวอุจจาระปัสสาวะก็ควรที่ท่านจะทำได้ไม่ควรเลยที่ท่านจะต้องมาเทมาล้างถังอุจจาระปัสสาวะด้วยตัวเองเช่นนี้ไหมอึ้งเข่งเกียนตอบว่ามารดามิดาของข้าพเจ้าเป็นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาด้วยตนเองหาได้ใช้ผู้อื่นให้เลี้ยงแทนไหมท่านให้ข้ากินนมเลี้ยงข้ามาด้วยมือของท่านไม่ได้จ้างใครเลี้ยงฉะนั้นข้าพเจ้าต้องปลนนิบัติท่านด้วยตนเองดุกันจึงจะคุ้มค่าสาสมแก่การเลี้ยงมือของท่าน

0: นไม่ได้เกิดจากโพรงม้าแต่เกิดมาในโพรงเล็กๆคือในคันโพธรของมารดาโดยการร่วมมือของบิดาเกิดมาแล้วมีชีวิตอยู่ได้และเจริญเติบโตต่อไปบนความศีลสละของบิดามารดาและของคนทุกคนที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันจำนวนมากเหลือที่จะขนาดนั้นบัณฑิตทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นยกบิดามารดาขึ้นเป็นบุคคลแรกในเรื่องนี้ก็เพราะว่าเป็นบุคคลแรกในการให้กำเนิดให้ปัจจัยเป็นเครื่องอย่างชีพให้วิชาความรู้ให้การอบรมบ่มนิสัยที่ดีและอื่นๆที่เป็นผลดีอีกมากมายการซึมซาบในพระคุณของบิดามารดานั้นจึงเป็นความกตัญญูหมายเลขหนึ่งของคนทุกชาติทุกภาษาในโลกนี้และโลกอื่นทุกๆโลกผู้ที่ไม่รู้คุณของบิดามารดาย่อมถูกจัดไว้ในฐานะเป็นบุคคลที่ใครๆไม่ควรไว้ใจได้ในโลกนี้แทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บอดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวง
1: พุทธบริษัทตั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาพายันวานี้ฝนตกใหญ่เราพูดว่าตกซ้ายหมดบรรดาทิศบรรดาตกในวันอาทิตย์เนี่ยฝนไม่ตกปัจจุบันประธานเทศวันอาทิตย์ตั้งแต่ปี2503จนบัดนี้ปี15ปีแล้วฝนไม่เคยตกในวันอาทิตย์เลยแต่ตกเอาคืนวันเสาร์เวลานี้น้ำท่วมประเทศไทยหนักมากอาจจะมาท่วมกรุงเทพก็ได้แต่ทางการบอกว่าไม่ท่วมกรุงเทพมาว่าน่ากลัวเพราะว่าเมื่อปี2485น้ำท่วมใหญ่ท่วมเชียงใหม่ก่อนแล้วน้ำเดินทางมาเดือนหนึ่งถึงกรุงเทพในกรุงเทพท่วมหมดทุกคนทุกแห่งของพ่ออยู่ที่วัดสามพระยาน้ำท่วมถึงสะดือไปเดินจะบากไม่ได้รัฐบาลแก่ข้าวสารกับปลาทูเค็มเกณฑ์ขันข้าวกับปลาทูเค็มอยู่เกินกว่าด้านจึงลบแล้วก็มีชีวิตเป็นปกติต่อไปปีนี้น้ำทางเหนือมีมากทุกแห่งภาคอีสานมากแต่ภาคอีสานไม่ไหลมากรุงเทพไหลไปลงแม่โขงส่วนน้ำภาคเหนือนี่ไหลมากรุงเทพครับว่าคอยระวังว่าคนที่อยู่ใกล้แม่น้ำเพียงตัวสู้กับน้ำซึ่งอาจจะท่วมวันไหนก็ได้มาเรื่อยๆนี่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในสมัยปัจจุบันนี้บ้านเมืองของเราติดต่อกับชาวต่างประเทศไปมาหาสู่กันและในวันที่21ที่12ตุลาคมเป็นวันประชุมเอเปกเอเปกก็คือเรื่องเศรษฐกิจของเอเชียคนมาประชุมกันหลายประเทศรัฐบาลเตรียมตัวต้อนรับเหมือนกับลูกแกะกับมาม่าเราก็กวาดบ้านต้อนรับเตรียมอาหารเตรียมที่หลับที่นอนไว้ให้เขารัฐบาลก็ทำอย่างนั้นแล้วขอร้องคนไทยว่าอย่าทำอะไรให้ประเทศไทยเสียชื่อพวกเศรษฐีลักกี้ขโมยก็หยุดสักหน่อยพวกขี้เมาก็หยุดเสียหน่อยเด็กวัยรุ่นที่ไปจี้ผู้หญิง บนสะพานลอยก็หยุดไว้หน่อยหยุดแค่สัก7วันแล้วต่อจากนั้นจะทำอีกก็ไม่ว่าแต่มันก็ไม่ดีเลิกแค่เลยดีกว่าจะเลยมีความสะดวกสบายกันทุกฝ่ายวันนี้อาทิตย์ที่5เดือนตุลาคมอีก6วันก็ถึงวันภาวนาออกพรรษาวันที่10นี่เป็นวันพระใหญ่และพอวันที่11เป็นวันออกพรรษาญาติโยมทั้งหลายได้มาวัดฟังธรรมศึกษาธรรมะเป็นเวลาครบ3เดือนในอาทิตย์หน้าออกพรรษาแล้วก็อย่าออกมาอยู่เหมือนเดิมเพราะว่ากิเลสมันจะเกิดขึ้นแก่เรามาไหนก็ได้เราจึงต้องมีธรรมะเป็นเครื่องมือป้องกันไม่ให้กิเลสมารบกวนเราเราจะอยู่ด้วยความสงบสุขมีความเยือกเย็นเรื่องการออกพรรษาเข้าพรรษาเนี่ยเป็นเรื่องของพระคือพระในสมัยก่อนเที่ยวจาริกไปสอนประชาชนในที่ต่างๆ ตอนที่จะมีบัญญัติข้อนี้พระก็เดินทางด้วยเวลาหน้าฝนชาวบ้านปลูกพืชปลูกผักพระก็เดินไปเหยียบพืชผักของเขาทำให้เสียหายชาวบ้านนินทาว่าพระลูกศิษย์ของพระสมณโคดมเนี่ยไม่รู้จักหยุดไม่มีหน้าแล้งหน้าฝนมาเหยียบพืชผักของเราทำให้เสียหายเพราะว่าคนเลยก็หยุดกันในปัญชาเลยก็ไปไหนก็ไม่ทำอะไรเตรียมหุ่นไหวพระพุทธเจ้าทรงทราบก็เลยบัญญัติว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อถึงวันเป็นเดือน8ให้ท่านทั้งหลายหยุดอยู่จำพรรษา3เดือนหน้าที่ใดที่หนึ่งก็ได้ชาวบ้านมักจะจัดที่ถวายเช่นไปหมู่บ้านหนึ่งถึงวันเป็นเดือน8พระก็ต้องหยุดที่นั่นชาวบ้านก็สร้างกระต๊อบทางเล็กๆมีหลังคามีขวากั้นเพื่อกันฝนกันแดดได้การสัตว์เลื้อยคลานได้ข้าก็อยู่จำพรรษาที่นั่นในการอยู่จำพรรษานั้นเป็นการพักไม่ต้องเดินทางข้าก็มีโอกาสปฏิบัติภาวนาสมถะวิปัสสนาเพื่อทำจิตให้มั่นคงหลุดพ้นจากกิเลสด้วยประการต่างๆเวลาเข้าพรรษาในพระผู้ใหญ่ในหมู่คณะก็เตือนลูกน้องว่าในพรรษาสามเดือนนี้อย่าอยู่เก่าๆอย่าอยู่อย่างไม่ก้าวหน้าแต่ต้องอยู่อย่างผู้ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแล้วสอนว่าไอ้อธิษฐานใจว่าเราจะทำอะไรในสามเดือนนี้พระก็คอยอธิษฐานใจส่วนท่านเป็นหัวหน้าชื่อพระรัฐบาลอัตปาละท่านอธิษฐานใจว่าสามเดือนนี้จะไม่นอนเคยจะเดินจะนั่งเดินอยู่ตลอดเวลาไม่หลับไม่นอนท่านก็เอาจริงเอาจังไม่หลับไม่นอนแต่ว่าพอถึงเดือนใกล้ขอบพรรษาตาของท่านเจ็บปวดลูกตาเพราะไม่นอนเป็นโรคตาแดงตาฟกช้ำหมอพาอยู่แล้วบอกโอ้ตาของพระคุณเจ้าเป็นมากแต่ไม่เป็นไรผมมียาดีจะทำมาให้เขาก็ยามาให้ท่านหยอดหยอดยาตาเนี่ยมันต้องนอนการนั่งหยอดเองมันไม่ค่อยซึมซับก็ได้แต่พระกัตกุมารท่านไม่นอนท่านนั่งหยอดหมอมาดูเฮ้ยไปไหนครับตาของท่านยังเหมือนเดิมเลยให้ยามาแล้วหยอดหรือเปล่าหยอดหมอถามว่านอนหยอดหรือเปล่าไม่ได้นอนนั่งหยอดเอาอย่างนั้นมันก็ไม่สำเร็จประโยชน์ท่านต้องนอนท่านจัดกุมารบอกว่าเราอาทิตย์ฐานใจจะไม่นอนตลอดพรรษาต่อซื่อตรงต่อคำอธิษฐานใจในท่านไม่นอนพอออกพรรษาก็ได้สำเร็จมรรคผลเป็นอริยบุคคล แต่ตาหมดเพราะว่ามองอะไรไม่เห็นเวลาเดินจงกรมไปบางทีเข้าไปเหยียบมดเหยียบมาแรงมากตายพระอื่นๆก็เห็นว่าหลวงตาเลยทำไมไปเดินเหยียบมดอย่างนั้นไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจักขุภาระเขาตาบอดเขามองไม่เห็นไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์ให้ตายแล้วพอตรัสประคาถาว่าทำทั้งหลายเกิดจากใจมีใจเป็นเรื่องหัวหน้ามีใจเป็นต้นข้าวถ้าเราคิดดีใจสมบริสุทธิ์คิดชั่วใจสร้างหมองคิดดีใจบริสุทธิ์เหมือนกับล่อเกวียนติดตามรอยเท้าโคไปฉะนั้นแล้วก็ท่านเรียกสัมมาปาละมาถามว่าทำไมเธอไปเหยียบมดท่านบอกว่าไม่มีเจตนาไม่ได้ตั้งใจการทำอะไรนั้นต้องมีเจตนาเจตนาคือมีใจต้องไปร่วมด้วยใจคิดแล้วก็ทำสิ่งนั้นเรียกว่ามีใจเข้าไปเกี่ยวข้องถ้ามีใจเข้าไปเกี่ยวข้องเรียกว่ามีเจตนาคือความจงใจตั้งใจที่จะทำให้มันตายแต่ท่านไม่มีเจตนาก็ตาบอดไม่เห็นบาปไม่เกิดขึ้นเราทั้งหลายที่ทำกรรมต้องมีใจเข้าไปเกี่ยวข้องคือตั้งใจที่จะทำทำด้วยความตั้งใจคิดแล้วถึงทำทำอยู่ทำเสร็จแล้วใจก็ไม่สบายเพราะกิเลสมันเพิ่มขึ้นในใจทำอะไรกิเลสเพิ่มเป็นการไม่ถูกต้องแต่ทำอะไรกิเลสมันลดลงไปจางหายไปเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาท่านธรรมปาละท่านตาบอดเพราะความเพียรบำเพ็ญภาวนามีความซื่อสัตย์ต่อคำปฏิญาณมีความเพียรมั่นมีความตั้งใจมั่นจึงสำเร็จกิจทุกอย่างที่ตนปรารถนาอันนี้เป็นตัวอย่างถ้าที่อยู่จำพรรษาก็ต้องเพ่งคัดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสนใจในการศึกษาในการปลูกเราจิตใจต้องมันดูตัวเองว่าตัวเรานี้วันนี้เป็นอย่างไรเมื่อวานเป็นอย่างไรเมื่อวานกับวันนี้ต่างกันที่ตรงไหนใจเราสะอาดสงบสว่างเช่นเรื่องเก่าถ้าหากว่าไม่มีใจสะอาดโชคสว่างเขาเรียกว่าไม่ก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมว่าไม่ก้าวหน้าผลประโยชน์มันก็ไม่มีพระผู้มีพระภาคเตือนให้เราสวดมนต์มาตะกี้ว่าสัพพังขันธ์ทั้งหลายมีความเปลี่ยนไปดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงไม่ประมาทเถิดหามัญญามิโวภิกขเวทายะธรรมาวยะธรรมาสังฆาราอัปปมาเดนะสัมปาเดตาตินี่เป็นพระโอวาทตอนสุดท้ายว่าตัดโอวาทนี้นะก็ไม่ได้ตัดท่านใดนอนกระทับนิ่งหลับตาแล้วก็เปลี่ยนผ่านแต่ต้นสาระสวนของพวกปัลลกษัตริย์ที่เมืองกุชินาราก่อนที่จะเริ่มผ่านก็เป็นห่วงภิกษุทั้งหลายจะเป็นผู้ประมาทพอเมาใช้เรื่องต่างๆจึงได้บอกว่าความไม่ประมาทเป็นธรรมสำคัญเธอจงอยู่ด้วยความไม่ประมาทอยู่ด้วยความประมาทหมายความว่ามีสติปัญญากำกับการคิดการพูดการกระทำไม่ให้มันเกิดปัญหาคิดแต่เรื่องดีพูดเรื่องดีทำเรื่องดีอยากคิดเรื่องชั่วพูดเรื่องชั่วทำเรื่องชั่วคนเราที่ทำอะไรก็ประมาทไม่ได้นึกถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความโกรธเกิดขึ้นต้องไปประหัตประหารคนอื่นให้เจ็บปวดจนถึงแก่ความตายสมัยนี้คนใจโหดใจเหี้ยมเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้มากอะไรแต่มันเป็นข่าวเป็นว่าพ่อฆ่าลูกฆ่าเมียแล้วก็ทำร้ายอะไรต่างๆนี่เป็นคนไม่เข้าวัดไม่ฟังธรรมไม่ได้เอาพระไปไหว้ในใจเอาแต่ผีมารไปไหว้ในใจ จึงเกิดปัญหาด้วยประการต่างๆแล้วคนทำไปรีบใจเร็วก็มีอาวุธคือปืนจะมีปืนกันทั่วไปรัฐบาลประกาศให้คนมีปืนเอามาคืนเขาก็ไม่กล้าเอามาคืนแต่ใส่กระสอบไปทิ้งไว้ตามองค์ย่าคนไปพบข้าวก็เก็บเอามาที่ไม่เอามาคืนก็ถูกลงโทษก็มีปืนเถื่อนมีอาวุธใกล้แรงเอาไว้ทำไมประเทศไทยเนี่ยต้องออกกฎหมายฉบับหนึ่งออกกฎหมายว่าประชาชนชาวบ้านไม่ให้มีปืนชาวบ้านทั่วไปเนี่ยไม่ให้มีปืนใครมีปืนก็ถือว่าทำผิดกฎหมายต้องถูกลงโทษประเทศอินเดียประเทศพม่าประเทศมาลายูไม่มีปืนก็อังกฤษครอบครองอังกฤษไม่ให้ชาวบ้านมีปืนแล้วเขาก็ไม่มีการยิงกันไม่ค่อยมีไม่เป็นข่าวถ้าโกรธกันก็ชกหน้ากันแต่ว่าคนอินเดียนี่ใจเย็นมากเถียงกันเอามือชี้หน้าจะถึงหน้าแต่ไม่ถูกหน้าให้หนูก็ชี้ให้ก็ชี้แจงกันไปแจงกันมาก็เลือดไปไม่ต่อยกันเพราะว่าฝ่ายเดิมมีเหตุผลดีกว่าอีกฝ่ายเดิมก็ยอมแพ้ไปแต่ไปเห็นคนอินเดียเถียงกันหมดกลางถนนมันไม่ต่อยถ้าเป็นวันไทยจะขี้ยานเปื่อยหรอแล้วใจร้อนใจเร็วชาวอินเดียเขาไม่ใจร้อนเพราะเขากินผักไม่กินเนื้อไม่กินปลาคนผักคือคนกินผักนี่ใจเย็นคนกินเนื้อกินปลากินเหล้าใจร้อนเลยทำร้ายกันเพราะไม่มีหลักธรรมประจำจิตใจเราจึงควรจะช่วยกันประพฤติธรรมเอาธรรมะมาเป็นหลักครองใจจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรก็ให้เป็นไปในทางสะอาดสงบสว่างทางจิตใจถ้าเพื่อนมนุษย์ไม่คิดทำร้ายใครไม่โกรธใครไม่เคืองใครก็จะอยู่สบายอาจจะมีคนมายั่วยวนพูดจาทำให้เราก็ต้องกระเทือนจิตใจแต่ถ้าเรามีสติมีปัญญากำกับมาได้ยินคำด่าของคนอื่นก็นึกได้ว่าคนคนนี้มันใจต่ำใจสามเป็นคนปัญญาอ่อนจึงพูดจาอย่างนั้นถ้าเราจะพูดตอบด่าตอบเราก็เป็นคนใจอ่อนไปอีกคนหนึ่งปัญญาอ่อนไปอีกคนหนึ่งพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าเพิ่มความชั่วอย่าเพิ่มความชั่วขึ้นในสังคมเพิ่มความชั่วหมายว่าเราคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเรียกว่าเพิ่มความชั่วแล้วก็เราก็เป็นคนชั่วการทำอย่างนั้นเพิ่มคนชั่วให้เกิดขึ้นในแผ่นดินไม่เป็นไปเพื่อสุขเพื่อประโยชน์แก่ใครๆว่านึกได้ก็ทำเฉยอดทนอดกลั้นข่มใจตัวเองไว้แล้วคิดว่าไอ้นี่มันปัญญาอ่อนมันไม่รู้อะไรมาด่าเราว่าเราไม่คำพูดที่ไม่จริงเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปเคืองเขาเพราะถ้าเราโกรธเราเคืองแล้วเราไปด่าตอบก็เป็นการเพิ่มความชั่วเป็นการเพิ่มกันความคนชั่วไอ้คนนั้นมันชั่วอยู่แล้วอันนี้เราไปโกรธตอบด่าตอบก็เป็นคนชั่วขึ้นไปอีกพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้านายขอมาด่านายขอนายขอโกรธถ้าตอบนายขอนายขอนั้นเลวกว่านายขอเลวกว่านายขอทำไมที่ว่าเช่นนั้นเพราะนายขอมาทำตัวอย่างให้ดูแล้วหน้าเดียวผู้ขมวดตาดูผู้กายหยาบคายเป็นแบบสาธิตให้เราดูให้เรารู้ว่าคนกิเลสก็ความมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราไม่ระมัดระวังตัวเองปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอำนาจกิเลสไปโกรธไปเกลียดคนนั้นด่าตอบตีตอบนายขอเลวกว่านายขอเพราะฉะนั้นว่ามีใครทำอะไรแก่เราควรจะนึกว่าเราจะไม่เป็นคนเลวกว่าคนนี้แต่เราจะเป็นคนดีเราจะไม่เพิ่มความชั่วจะไม่เพิ่มคนชั่วขึ้นในสังคมเขาก็สงบใจเอาชนะกันด้วยความดีการชนะด้วยความดีเป็นความชนะแท้ถาวรที่ว่านครศรีธรรมราช เราเรียกความบ้านทางเหนือขึ้นไปอำเภอคีรีกันอยู่ติดภูเขาเป็นคนคนหนึ่งชื่อนายหนอนายหนอเนี่ยแกเป็นคนแถวกาลาที่ว่าพูดไปหวนกับเมืองนครแต่แกเป็นคนเป็นหมอรักษาความเจ็บป่วยได้ป่วยให้แก่ชาวบ้านเวลาว่าแกเข้ามาถางขุดดินถมทางตรงไหนร่มเอาดินถมตรงไหนร้อนก็ขุดลงมาหน่อยกวาดขยะให้สะอาดเวลาหลวงพ่อไปที่วัดที่นั่นก็เห็นว่าทางนี้เรียบร้อยสะอาดถามว่าใครทำชาวบ้านบอกว่านายหนอเป็นคนทำแกรู้ว่าแกก็มาทำทางปัดกวาดถนนต้นต่างให้สะอาดให้เรียบร้อยเป็นคนดีแต่นั่นแหละเขาว่าคนรักข้าวขุนหนังคนชางข้าวขุนเสือแม้จะดีสักเท่าไหร่ก็มีคนที่มันไม่ชอบนายหนอคนนั้นเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นไม่ชอบนายหนอเข้ามายืนด่าหน้าบ้านอ๋อท่านแรกมาตัดครูก่อนที่นั่นเขาปลูกครูขายครูเรื่อยเป็นตามต้นไม้แล้วเขาไปตัดที่โคนได้มันขาดครูก็เหี่ยวหมดแต่ตัดหมดสวนนายหนอไปเห็นครูเหี่ยวอะไรโรคอะไรเกิดขึ้นยกไปออกมาตัดตรงนี้ไม่บอกใครไม่เล่าใครเฉยๆไม่บ่นไม่ว่าแต่ไอ้ก็ต้องกระเทือนจิตใจใครต่อมามันมาลักไก่ไก่ที่แกเนี่ยไหว้ไก่ถึงบ้านมันมาลักเข้ามากินหมดข้าวแกก็ไม่บ่นไม่ว่าถือว่าแล้วก็แล้วไปแค่วันหนึ่งไอ้เด็กคนนี้มันว่ากูไปตัดครูแค่เขาไม่โกรธไปตัดรักไข่แค่เขาไม่โกรธวันนี้กูจะไปด่าเจ็บให้แสบเลยมาเกินยืนหน้าบ้านไอ้นอไอ้ชาติหมาไอ้นั่นไงว่าแรงๆนายนอนั่งเฉยเที่ยวหมากยับนั่งเฉยไอ้นั่นด่าหนักเข้าเหนื่อยคนไปด่าคนเลยมันเหนื่อยนะเหนื่อยไรไปย่อยก็ไม่ได้ด่าจะทำข้าวทำทางเหนื่อยหอดหยุดพักพอหยุดพักนายหนอเรียกลูกสาวมาบอกลูกเอาน้ำไปให้นั่นกินสักครั้งแล้วก็ลูกก็ตักน้ำใส่กันลมหินนะแล้วเอาดอกมะลิติดปลูกไว้หน้าบ้านโอยให้มันหอมชื่นใจเอาน้ำไปให้คนนั้นตามนี้เย็นหอมทำให้เราสบายใจแล้วก็นึกว่าเมื่อตะกี้นี้เราทำอะไรเรามาด่านายหนอด้วยประการต่างๆแต่แกนั่งเฉยไม่โกรธขอบไม่ว่าแล้วนั่งเฉยๆไปรู้ไปที่เลยก็นึกในใจว่ากูเลยมาด่าคนไม่ด่าตอบไว้กระดาษต่อไม้ต่อไม้มันไม่ด่าตอบเราถ้าหากเราคืนทำต่อไปโทษจะเกิดแก่เราชาวบ้านเขารู้ว่าเราเนี่ยมาด่านายหนอซึ่งมีใจเป็นพระเขาก็จะโกรธก็จะทำร้ายเราให้เสียหายหยุดยืนประดมมือประดมมือไปถึงก็กราบแทบเท้านายหนอขอโทษมันครับคือที่หาตาเนี่ยผมตัดเองใส่ที่หายก็ผมเองแล้วยังไม่สาแก่ใจมาด่าให้เจ็บใจหน่อยแต่ท่านไม่เจ็บไม่ปวดเลยคงนั่งเฉยผมรู้สึกก็ว่าไม่สมควรแล้วที่ทำเช่นนั้นจึงมาขอโทษนายหนอบอกให้แกไปคิดถึงมันเลยผ่านต้นไปแล้วก็เลิกไปอย่ากลัวที่ว่าอย่าเมื่อคนนั้นก็เลยกินข้าวกับนายหนอแล้วก็จากไปกลายเป็นผู้ที่ป้องกันนายหนอถ้าใครพูดร้ายนายหนอย่าไปกล่าวร้ายทุกคนคนนั้นคนคนนั้นใจเย็นยิ่งกว่าพระไปเสียอีกเราควรจะไม่ดุไม่ว่าแกแล้วนายหนอไปไหนแกก็มาถือที่กระเป๋าใส่ยาตามหลังนายหนอไปช่วยบ้านที่ชุบใต้ได้ป่วยกลายเป็นมิตรเขาเรียกว่าเอาชนะด้วยความดีถ้าชนะด้วยความดีชนะถาวรแต่ชนะด้วยความชั่วไม่ถาวรเราชนะวันนี้อาจจะแพ้วันต่อไปก็อีกฝ่ายหนึ่งผู้แพ้ก็ต้องไปเตรียมตัวมาแก้ล้ำกันใหม่มันก็มามากกว่าเขาเราก็ถูกฝ่ายแพ้เสียหาย พระพุทธเจ้าจนก่อนว่าเวรไม่เคยระลับแก่การจองเวรแต่ระลับแก่การไม่ผูกเวรแก่กันและกันให้อภัยแก่กันและกันเราก็ดูในโลกคนมันต่างต่างกันดีมีชั่วมีปัญญาดีปัญญาชั่วมันก็มีเราต้องให้อภัยแก่คนเหล่านั้นไม่โกรธตอบไม่ด่าตอบไม่ทีตอบแก่คนเหล่านั้นเราก็สบายไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าคนส่วนมากไม่ได้ทำเช่นนั้นพอเห็นว่าใครมาทำร้ายไม่ได้กูจะต้องไปแก้แค้นเลยก็เอาปืนไปยิงเขาตายตายแล้วตัวได้อะไรขึ้นมาถึงมาติดคุกติดตารางก็นอนไม่หลับเป็นทุกข์คนเราทำบาปนี่เป็นทุกข์ก่อนทำเป็นทุกข์มาทำแล้วเป็นทุกข์หลังจากทำทีแล้วแล้วทุกข์ทั้งนั้นไม่ได้ความสุขอะไรแต่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจว่าบาปมันเป็นอย่างไรทุกโทษเวรภัยที่เกิดแก่เขาเป็นอย่างไรเขาไม่รู้เพราะไม่ได้ฟังธรรมของพระไม่เคยเข้าวัดถ้าเข้าวัดก็จะแอบมาดูว่าจะลักอะไรบ้างอย่างโยมเอารถยนต์มาจอดกลางคืนมามาทุบกระจกเอากระเป๋าโยมมาใช้แล้วโยมก็ไม่รู้จะเก็บจากไหนเตือนหลายครั้งหลายวันว่าโยมของมีค่าอย่าว่าในรถมาอาลาความศพก็เอามาด้วยแต่โยมก็ทิ้งไว้โยมคนหนึ่งทิ้งไว้ใส่เงินไว้สี่หมื่นมันเอามาเยอะเลยบอกเดียร์เลยโยมบอกแล้วบอกอีกโยมไม่เชื่อไม่ฟังว่ากระเป๋าใส่เงินมันไม่ดักอะไรหิ้วไปไปร้านศพก็หิ้วไปมาฟังคำก็หิ้วมาจะมาขโมยไม่มาถอยรถให้เสียหายกลางคืนไม่ได้รถไปจอดที่เมื่อยเมื่อยมันมาทุบกระจกก็มีของอยู่ในรถมันเห็นแต่เราจะเก็บของไว้ในรถเอาไว้ท้ายรถมันมองไม่เห็นมันก็ไม่ทำได้รถเราไอ้นี่เพราะเราเผลอเราประมาทลืมไปนึกไปว่าความไทยนั้นมีคนผู้ร้ายมากกว่ายุงขี้เราไว้ระมัดระวังปิดที่เราไม่ได้ปิดที่เขาแล้วเอาไปฟังเสียงไทยอย่างนี้ก็เสียหายบ้านช่องที่เราอยู่ก็เหมือนกันต้องระมัดระวังปิดประตูปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยจะไปไหนมาไหนก็ทำคุ้นเคยกับคนบ้านใกล้เรือนเคียงแล้วก็บอกว่านี่มาอยู่ขวาบ้านด้วยคนเดียวดูแต่ถ้าขโมยมาไม่ขวาว่าได้หรอกบ้านนี้คนของมาไหนอีกถ้าจะย้ายบ้านอีกแล้วแค่ก็ไม่ว่าอะไรไม่กระตุกกระตากแต่ความว่าเห็นคนมาเรื่องแกต้องโทรตัดโทรโทรแล้วสับไปบอกตำรวจก็มาจับคนร้ายได้นี่เรียกว่าไม่ประมาทก็จะไม่เสียหายการขับรถขับราถ้าประมาทก็ชนกันตายความประมาทเกิดจากความเมาไปเที่ยวคาราโอเล่ไปเที่ยวบาร์เที่ยวไนท์คลับเมาดื่มเบียร์มากดื่มเหล้ามากสลับกันไปเมาไม่รู้สึกตัวขับรถกระเป๊ะสะปะก็เลยเกิดเรื่องชนกันตายมีบ่อยๆเข่ามีบ่อยๆคนก็ไม่ได้จดจำในข่าวนั้นไม่เอามาเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจแล้วอีกประเภทหนึ่งถูกต้มคนไปหลอกลวงให้ไปทำงานต่างประเทศเสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของมากมายไปแล้วไม่มีงานทำตกระกำลำบากรัฐบาลก็ส่งคืนเขาก็ทำเป็นข่าวในหลายหลังคือพิมพ์นาวิทยุกระจายเสียงให้รู้แต่ไม่สนใจไม่ได้ความจริงเหล่านั้นเลยไม่เอามาเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้เหลือแพร่ประมาทใครเข้ามาพูดจากับเราจะเอาของเราก็เข้ามายกย่องเราให้เราลืมตัวคนเราถ้าเพื่อนโยมมาเข้าก็ลอยลำลืมตัวพอลืมตัวเขาก็ขออะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้เพราะเราลืมไม่ใช่แล้วไม่ได้คิดไอ้ต่อถูกต้มถูกหลอกเพื่อประการต่างๆเพราะความลืมตัวไม่ได้คิดไปว่าคนนี้มาหาเราอย่าไว้ใจคนโบราณสอนว่าอย่าไว้ใจตาอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าใครมาเราต้องนึก สงสัยไว้ก่อนว่าคนนี้จะมาดีหรือมาร้ายแล้วคอยฟังเสียงเขาพูดตูปรียาอะไรถ้าเขาให้ทำอะไรเราก็อยากไปทำให้มันเกิดความเสียหายมีความไม่ประมาทเป็นตุนว่าได้ไปในใจว่าคนเราไม่ได้ชื่อเสมอไปคนชื่อมีคนคดก็มีอาจจะเป็นคนคดแต่มันพูดหวานพูดหลอกเราเราตายใจเราก็แพ้เขาอย่างนี้มีอยู่ครับถูกต้มถูกเราก็เราประมาทไม่ได้คิดให้เราพอกเขาจอจนเราลืมตัวว่าเราดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรถ่านถาเราลืมตัวไปพอลืมตัวก็หลงแล้วก็ไม่เข้าใจถูกต้มถูกเราด้วยประการต่างๆไอ้คนหลอกนี่มันก็เก่งเหมือนกันหลวงพ่อเคยคนมาอย่างนี้บ่อยๆแต่นึกว่าใช่ว่าไม่ประมาทแต่มีรายหนึ่งเรามาชนได้เออวันมาหลวงพ่อมีตู้เย็นไหมเออมีเออเนี่ยให้ผมดูหน่อยเขาไปดูไม่เรียบร้อยตู้เย็นนี่ไม่เรียบร้อยผมจะมาชอบให้ขอกันหลวงพ่อจงไปซื้อเครื่องประกอบเราในกว่ามันช่วยซื้อก็เลยหายหาร้อยบาทมันหายตัวไปแล้วไม่จับยาดูตู้เย็นติดต่อไปไม่ใช่เราคือรู้มาประวัติครับจู่หลังก็ไม่เหลือใครมาพูดอะไรไม่กระแวงไว้ไม่กระแวงไว้ก่อนว่ามันจะซื้อชงหรือไม่แต่เห็นท่าทางไม่ซื้อก็อย่าให้บอกตรงๆว่าไม่ให้มีผู้หญิงคนหนึ่งผู้ตัวแม่สอดมาแล้วก็บอกว่าดิฉันนี่ตัวแม่สอดข้าทับทิมข้าปล่อยจากประเทศพม่าได้เงินได้ทองแต่ว่าต้องเสียสวยให้เจ้าหน้าที่บ่อยๆมาคราวนี้ดิฉันอดเงินหมดทองจะมาขอพึ่งหลวงพ่อขอเงินกลับบ้านหน่อยถามว่าจะมาขอฉันฉันมันไม่มีเงินมีแต่จีวรกับบาตรกับที่อยู่อาศัยไม่เอาไงก็ไม่ได้เขาบอกว่าไม่ได้หลวงพ่อให้เงินนี่จะเซ็นเช็คไปให้แล้วก็ไปเบิกธนาคารแล้วไม่ไม่ได้ฉันไม่มีมันมีแต่เงินวัดกันให้ไม่ได้อ่านเลยแกแล้วก็ไม่ชมไม่ชมก็เลยไปนั่นแต่ว่าเราหลงนิ่งแกสงสารแกสงสารคนที่ไม่ควรสงสารเราตกหลุมตกบ่อเสียหายแต่มาเช้าในดูโทรทัศน์ชีวิตของเด็กคนหนึ่ง
2: ถึงบุตรจะให้มารดาบิดาตั้งอยู่ในความเป็นพระราชาเป็นอิสระที่บ่ดีผู้เป็นใหญ่ยิ่งในแผ่นดินอันใหญ่หลวงนี้อันบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ดีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดข้อนี้เพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดาเป็นผู้มีคุณมากคือเป็นผู้ทำบุตรให้เติบโตเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเป็นผู้ทำให้บุตรได้เห็นโลกนี้ส่วนผู้ใดได้ทำให้มารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาทำมารดาบิดาผู้ไม่มีศีลให้เป็นผู้มีศีลทำมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้เต็มไปด้วยการศีลสละแบ่งปันบุคคลผู้นั้นได้ชื่อว่าตอบแทนคุณมารดาบิดาได้สิ้นสุดและได้ยิ่งกว่าคุณที่มารดาบิดาได้ทำให้แก่ตนบุคคลผู้ทำให้บิดามารดาผู้ไม่มีศรัทธาไม่มีศีลไม่มีการบริจาคเป็นผู้ตนีกลายเป็นผู้มีศรัทธาผู้มีศีลมีการเสียสละบุคคลผู้นั้นแหละได้ชื่อว่าเป็นผู้ทำบิดามารดาให้เกิดโดยเกิดภาวะทางใจจากจิตใจที่ขุ่นมัวเร่าร้อนกลายมาเป็นจิตใจอันสะอาดสว่างสงบก็เท่ากับว่าได้ดึงจิตใจของบิดามารดาอันมืดมนกระวนกระวายในห้วงแห่งนรกเข้ามาสู่สวงสวรรค์พระพุทธเจ้าท่านจึงกล่าวว่าผู้ใดจะสามารถให้บิดามารดานั่งบ่าสองข้างขี่ราชเดียวรถหรือจะให้บิดามารดาเป็นพระราชามหากษัตริย์ อิสราที่บดียิ่งใหญ่ในแผ่นดินบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการก็ยังตอบแทนบุญคุณให้สิ้นสุดไม่ได้เพราะยังไม่สามารถทำบัตรนั้นเอง

ยามลูกคืนแม่ผมปรมหลายท่องยามลูกท่องแม่โศกวิโยกว่ายามลูกหายแม่ห่วงดังดวงตายามลูกมาแม่หมดลดห่วงใจทั้งป่วยไข้หวังให้เจ้าเฝ้ารักษายามถึงคราวล่วงลับดับชีวาหวังให้เจ้าเฝ้าปิดตาเวลาตาย

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีบุรุษชาวเมืองจ่าผู้หนึ่งชื่อจือแซ่เตี่ยมีสมัญญาว่าบุ่งชอเป็นผู้ยิ่งด้วยความกตัญญูกตเวทีเอาใจใส่ปรนิบัติบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดามิให้อนาถรร้อนใจอยู่มาวันหนึ่งมีโจรมาปล้นบ้านเขาเกรงว่าพวกโจรทำเสียงดังคลึกโครมหรือมารดารู้ว่าถูกโจรปล้นจะตกใจกลัวจึงรีบไปเปิดประตูรับพวกโจรเสียก่อนที่จะก่อให้เกิดเสียงเอะอะโวยวายขึ้นมาแล้วคู่ตายคำนับอย่างนอบน้อมกราบว่าท่านที่เคารพมารดาของข้าพเจ้ากำลังป่วยท่านชรามากแล้วขอโปรดอย่าทำให้ท่านตกใจเลยเสื้อผ้าข้าวปลาอาหารและทรัพย์สินทุกอย่างที่มีอยู่ท่านปรารถนาสิ่งใดจงขนเอาไปเถิด

หัวหน้าโจรได้ฟังดังนั้นก็ซาบซึ้งในความกตัญญูกตเวทีของเขาหันไปกล่าวกับพวกสมุนโจรว่าบุรุษผู้นี้ห่วงมารดายิ่งกว่าสิ่งของใดๆทั้งสิ้นที่เขามีอยู่ความกตัญญูเป็นที่ประทับใจยิ่งนักสุดวิสัยที่เราจะร่วงเกินท่านได้ว่าแล้วก็ชวนกันถอยออกจากบ้านไปดูเอาเถิดแม้แต่โจรผู้ใจอมหิตโหดร้ายก็ยังสะทกสะท้านอ่อนไหวเพราะแรงแห่งความกตัญญูกตเวทีนี้เอง

ให้กำเนิดเกิดลูกรักเป็นผู้ให้ที่พักพิงอาศัยเป็นผู้ให้ความการุณอุ่นกายใจเป็นผู้ให้อะไรอะไรไม่รามือลูกเจ็บไข้แม่ก็ให้การรักษาลูกเติบโตแม่ก็ส่งเรียนหนังสือลูกต้องการตำราแม่หาซื้อลูกปรึกษาหาหรือแม่ยินดีลูกคนใดกระทำกรรมแก่แม่สุดเลวแท้ชั่วช้าสิ้นราศีลูกด่าแม่ตีแม่ลูกกาลีลูกไม่ดีทำแม่ช้ำน้ำตารินน้ำตาแม่รินไหลเมื่อลูกร้ายน้ำตาแม่เป็นสายเมื่อลูกหมิ่นน้ำตาแม่หลั่งลงรถแผ่นดินเมื่อได้ยินลูกเสเพลเนรคุณโอ้แม่จ๋าพระคุณแม่แห่ปกเกล้าโอ้แม่จ๋าคู่เฝ้าเข้าเกื้อหนุนโอ้แม่จ๋าผู้เมตตาผู้การุณโอ้แม่จ๋าผู้ค้ำจุนไม่ห่างไกลโอ้ดวงใจแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใดดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอ๋ย

สมัยราชชวงศ์จินมีเด็กชายคนหนึ่งอายุ8ขวบเป็นผู้กำพร้าแม่มาตั้งแต่อายุ8ขวบบิดาของเขาเป็นคนยากจนเที่ยวรับจ้างทำไร่ทำนาแม้ว่าง้อแม้จะยังเด็กเมื่อเห็นบิดาต้องทำงานหนักเขามีความรู้สึกสงสารบิดาเข้ามากก็ไม่ได้นิ่งหยุดเฉยออกป่าเก็บผักหักฟืนมาขายช่วยแรงบิดาแม้กระนั้นก็ยังไม่บรรเทาความยากจนลงได้ในฤดูร้อนยุงชุมพ่อลูกต้องนอนตากยุงเพราะไม่มีเบี้ยสำหรับจะซื้อมุ้งมากางนอนโง่แม้เห็นบิดาถูกยุงกัดนอนกระสับกระส่ายก็เปลื้องเสื้อผ้าที่สวมออกคุมตัวให้พ่อแล้วตนเองก็ไปนอนเปลือยกายล่อให้ยุงกัดแม้ยุงจะกัดสักเท่าไหร่เขาก็ไม่ปัดเป่าไม่ไล่ปล่อยให้มันกัดกินเลือดของเขาจนอิ่มเพื่อมันจะไม่ได้ไปกัดพ่อของเขาเขาปฏิบัติเช่นนี้เป็นประจำจนตัวลายพร้อยจนล่วงรู้ไปถึงคนทั้งหลายต่างก็พากันสรรเสริญว่าเป็นผู้ทรงไว้ซึ่งความกตัญญูกตเวทียิ่งนัก

ต่อมาบิดาของเขาล้มป่วยหนักลงชาวบ้านต่างก็สงสารว่ายากจนทั้งนั้นทำอย่างไรดีทั้งนิยมคุณธรรมอันสูงส่งในจิตในใจของเขาพากันเอาทรัพย์มาช่วยเป็นค่ายาค่ารักษาคนละเล็กคนละน้อยแต่อาก

ป่วยของพ่อของเขาก็ไม่ได้ทุเลาลงเลยสมัยนั้นมีหมอวิเศษคนหนึ่งชื่อเต็งหนีได้ยินกิตติศัพท์ความเป็นอยู่ของสองพ่อลูกก็สงสารเดินทางมาช่วยรักษาจนหายเป็นปกติ

หมอเต็งหนีเห็นว่าโง่แม้ยากจนแต่สูงส่งด้วยความกระตันอยู่กระตะเวทียังไม่มีวิชาความรู้ต่อไปเบื้องหน้าจะลำบากจึงออกปากชักชวนให้ไปหยุดด้วยและก็เรียนวิชาหมอโง่แม้ยินดีมอบตัวเป็นศิษย์ทันทีนับแต่นั้นมาเขาก็ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนด้วยความอุตสาหะหมอเต็งหนีก็สอนวิชาให้จนหมดสิ้นเป็นเวลา3ปีเมื่อเห็นสิทธิ์เชี่ยวชาญดีแล้วก็ให้ออกรักษาผู้เจ็บป่วยจนเป็นที่ยกย่องโดยทั่วไปว่าโง่แม้เป็นหมอวิเศษเสมอด้วยอาจารย์เสียงเล่าลือไปทั่วในสมัยราชวงศ์จิ้นเขาก็เลยเป็นบุคคลที่สังคมเรียกร้องต้องการเรียกร้องหาโง่แม้อยู่เป็นประจำนี่แหละคือคุณงามความดีอันเกิดขึ้นมาจากกตัญญูกตเวทิตาอันเป็นคุณธรรมอันล้ำค่าในจิตใจของมนุษยชาติ

ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแปะยู่แซ่ฮังเป็นคนเข้มแข็งอดทนประกอบด้วยความกตัญญูกตเวทีอย่างแรงกล้าวันหนึ่งเขาได้ทำความผิดถูกมารดาเคี่ยนสั่งสอนเขาร้องไห้สะอึกสะอื้นเขาเป็นคนกำพร้าไม่มีพ่อเขาอยู่กับแม่ที่ยากจนส่วนมารดาได้เห็นเช่นนั้นก็ประหลาดใจจึงถามว่าแต่ไหนแต่ไรมาแม่เขียนไม่เคยเห็นเจ้าร้องไห้ฉะไหนวันนี้เจ้าจึงร้องสะอึกสะอื้นถึงป่านนี้เหมือนกับจะขาดใจล่ะแปะยู่ตอบว่าโธ่แม่แต่ครั้งก่อนๆโน้นแม่เขียนลูกเจ็บมากพ่อแม่แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แต่มาวันนี้แรงไม้เรียวที่แม่ปวดตีลงไปบนหลังของลูกไม่รู้สึกเจ็บปวดเหมือนแต่ก่อนความชราแก่เท่าแต่ทำให้กำลังวังชาของแม่ลดน้อยถอยลงจนเป็นสิ่งที่น่าวิตกจนไม่รู้จักเจ็บเมื่อแม่ตีแม่คงนับวันที่จะหมดแรงด้วยความแก่เท่าโธ่แม่ล่ะลูกร้องไห้เพราะเหตุนี้แรงไม่เรียวของแม่ไม่มีอีกแล้วพ่อแม่แก่เฒ่านับวันที่แม่จะจากลูกไป

นรกหรือสวรรค์ของพ่อแม่อยู่ที่ลูกขอให้พวกเรามีความสำนึกไว้ในใจว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่แล้วเราเกิดมาไม่ได้เมื่อเราเกิดจากพ่อแม่พ่อแม่ก็มีความรักต่อเราเลี้ยงดูเราให้เจริญห้ามไม่ให้กระทำความชั่วแนะนำให้ประพฤติแต่คุณงามความดี

ให้มีการศึกษามีวิชาความรู้พอสำหรับที่จะไปทำมาหากินได้เมื่อเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่หางานให้ทำหาคู่ครองที่สมควรให้เมื่อถึงเวลามอบทรัพย์ให้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ทุกคนได้กระทำแก่ลูกๆมาแล้วพวกเรามาโรงเรียนมีสตางค์ใช้มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มมีหนังสือเรียนทุกประการเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้เกิดจากน้ำใจของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้มีความรักเราสงสารเราต้องการให้เราดีต้องการให้เราเจริญต้องการให้เราเป็นผู้ช่วยตัวเองได้ท่านจึงจัดให้พวกเราได้รับความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างเราที่เป็นลูกก็ต้องสำนึกในบุญคุณของพ่อของแม่ควรจะได้ทำตนให้พ่อแม่สบายใจอย่าประพฤติสิ่งใดที่พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ดีๆที่สุดก็คือการประพฤติตนไม่ให้พ่อแม่เดือดเนื้อร้อนใจลูกคนใดทำให้พ่อแม่ร้อนอกร้อนใจก็เรียกได้ว่าทำให้พ่อแม่ตกนรกนรกของพ่อของแม่ก็คือความร้อนอกร้อนใจเพราะว่าลูกประพฤติในสิ่งที่เสียหายสวรรค์ของพ่อของแม่ก็คือความสบายใจที่เกิดจากการประพฤติที่ดีที่งามของลูกเพราะฉะนั้นลูกหญิงลูกชายทุกคนจะต้องคอยเตือนตัวเองไว้เสมอว่าเราจะทำหน้าที่ที่จะให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจอย่าขี้เกียจอย่าเลวไหลอย่ามัวแต่เที่ยวแต่เล่นเพราะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อจะเดินเล่นเพื่อเลวไหลเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์แก่ตัวแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของเราต้องคิดอย่างนี้เสมอ

นอกจากพ่อแม่แล้วเราก็ยังมีครูบาอาจารย์ที่คอยเป็นเปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองนอกจากครูบาอาจารย์แล้วเราก็ยังมีเพื่อนร่วมโรงเรียนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมสังคมเราไม่ได้อยู่เดียวดายคนเดียวในโลกกว้างแต่ว่าเราเหมือนคนคนหนึ่งอยู่ท่ามกลางบุคคลที่อยู่ล้อมรอบพ่อแม่อยู่เบื้องหน้าเป็นคนแรกที่เรารู้จักเป็นคำแรกที่ลูกทุกคนที่เราทุกคนพูดออกมาได้ว่าแม่เราทั้งหลายเคยสังเกตเห็นไหมน้องของเราพูดคำแรกจะพูดคำว่าแม่แม่แม่แล้วก็มีคำว่าพ่อและมีคำอื่นตามมาแม่จึงเปรียบเสมือนผู้ที่อยู่เบื้องหน้าที่เรารู้จักต่อมาก็คือครูบาอาจารย์อยู่เบื้องขวาเมื่อเราจะล้มจะเซก็ทางไปทางขวาครูบาอาจารย์คอยเป็นผู้ชี้แนะบอกทางถูกบอกทางผิดบอกความชั่วความดีบอกให้เรารู้สอนให้เราเข้าใจในวิชาความรู้หลังจากนั้นเราก็ยังมีเพื่อนซึ่งอยู่ทางซ้ายจะเซไปทางนี้เพื่อนก็คอยตักเตือนเพื่อนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่จะช่วยเหลือกันได้แล้วเบื้องหลังตามมาในวันข้างหน้าเราก็จะมีสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นทิศเบื้องหลังคือผู้ที่ตามมาทีหลังพบพ่อมีพ่อมีแม่มีครูบาอาจารย์มีเพื่อนมีฝูงร่วมโรงเรียนร่วมบ้านร่วมสังคมแล้วก็จะมีคู่ครองซึ่งตามมาทีหลังเหมือนเดินทางไปพบกันลักษณะเช่นนี้จึงเหมือนเราอยู่ตรงกลางเราจึงต้องเป็นลูกดีๆของพ่อของแม่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนแล้วก็จะเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเราจึงต้องพร้อมทั้งสามอย่างอย่างน้อยกตัญญูหมายเลขหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่กตัญญูหมายเลขสองคือบุญคุณของครูบาอาจารย์กตัญญูหมายเลข3ก็คือเพื่อนบ้านประเทศร่วมสังคมร่วมประเทศชาติเดียวกันลักษณะเช่นนี้เราจะต้องรู้จักให้ได้ซะก่อนแล้วกตัญญูต่อมาก็ความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาอย่างนี้ต้องตระหนักต้องสำนึกอยู่เสมอในสมัยพุทธกาลโน้นมีบุคคลคนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าสาลีบุตรได้บวชในพระพุทธศาสนาท่านองค์นี้มีสติปัญญารุ่งเรืองมากไม่มีพระสาวกองค์ใดที่จะมีปัญญามากเหมือนกับพระสาลีบุตรองค์นี้ถึงกับกล่าวว่าเป็นธรรมเสนาที่บอดีเป็นจอมทหารแห่งธรรมเป็นอัครสาวกองค์เอกที่สุดที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสาลีบุตรนั้นท่านเป็นคนมีกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ต่อคุณพ่อคุณแม่และต่อบุคคลที่มีบุญคุณต่อท่านพระสารีบุตรเนี้ยยึดมั่นในความกตัญญูท่านได้เรียนธรรมะครั้งแรกจากพระอัสสิเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะนอนนี่ต้องเอาหัวไปทางพระอัสสิเสมอเช่นสมมติว่าพระอัสสินอนอยู่ทางทิศตะวันออกท่านก็หันหัวไปทิศตะวันออกเวลาท่านเดินไปต่างเมืองท่านนึกว่าอาจารย์ของท่านอยู่ทางทิศตะวันตกหรือทิศเหนือทิศใต้ท่านก็หันหัวไปทางทิศนั้นเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ต่อมาพระภิกษุทั้งหลายก็ได้ซุบซิบนินทากันว่าเอ๊ะท่านเสนาบดีสารีบุตรนิทาจะถือทิศเห็นเดี๋ยวนอนหันไปทางทิศโน้นเดี๋ยวหันหัวไปทางทิศนี้ซุบซิบนินทาความดังไปถึงพระภูมิพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกประชุมพระทั้งหลายแล้วถามขึ้นว่านี่สารีบุตรได้ข่าวว่าเธอนอนหันหัวไปทางทิศโน้นบ้างทิศนี้บ้างไหว้ทิศบูชาทิศตามอย่างไสยศาสตร์นอกเรื่องนอกราวเหมือนพวกศาสนาอื่นเขาหรือพระสารีบุตรกราบทูลว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะข้าพระองค์นึกถึงพระอัสสชิซึ่งเป็นอาจารย์เพราะได้รู้ธรรมะได้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาก็เพราะท่านพระอัสสชิข้าพระองค์เคารพบูชาครูบาอาจารย์พระเจ้าค่ะนี่พระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าส
าธุดีแล้วเราได้รู้แจ้งธรรมะได้วิชาความรู้จากท่านผู้ใดพึงเคารพท่านผู้นั้นเหมือนพ่อเหมือนแม่เหมือนพราหมณ์ผู้บูชาไฟพระสารีบุตรท่านมีวิชามีความรู้เปลืองปากเก่งกว่าอาจารย์เป็นร้อยร้อยเท่าแต่ท่านก็เคารพครูบาอาจารย์คนเก่าไม่เคยดูถูกนินทาเคารพสุดหัวใจนี้แหละยอดกตัญญูอีกอย่างหนึ่งเรียกว่ากตัญญูหมายเลขสอง

ขาบูชาไฟเขาเคารพไฟพระองค์บอกว่าผู้มีความกตัญญูนั้นพึงนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วทำการบูชาเหมือนกับพราหมณ์ผู้บูชาไฟถ้าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งราธพราหมณ์เป็นคนยากไร้อาภัพขับแค้นไม่เคยทำคุณงามความดีแต่วันหนึ่งขอทานมาได้ได้ตักข้าวทัพพีหนึ่งใส่บาตรให้แก่พระสารีบุตรพระสารีบุตรท่านจำไว้ไม่เคยลืมต่อมาเมื่อตอนแก่ราธพราหมณ์ต้องการจะบวชไม่มีใครเป็นผู้รับรองบวชให้เพราะไม่มีคนรู้จักพระพุทธเจ้าเสด็จมาประชุมถามว่าใครนึกถึงอุปการะของคุณราธพราหมณ์คนนี้ได้ปักพระสารีบุตรลุกขึ้นตอบทันทีว่าข้าพระองค์ระลึกได้พราหมณ์นี้เคยให้ข้าวแก่ข้าพระองค์ทัพพีหนึ่งแล้วก็เลยรับรองบวชให้แก่ราธพราหมณ์คนเรานะใครทำอะไรให้แก่เราแม้เล็กน้อยต้องจำเอาไว้เราจะทำอะไรให้ใครใหญ่โตเท่าหูเขาอย่าไปจำมันไว้ไม่จำก็ได้เสียเวลาไม่ต้องจำเพราะไม่จำเป็นอะไรแต่ถ้าผู้อื่นทำอะไรให้แก่เราต้องจำไว้จำไว้เพื่ออะไรเพื่อจ่ายคืนเขาเพื่อตอบแทนบุญคุณเขาคนดีนั้นต้องตอบแทนบุญคุณที่ผู้อื่นทำไว้แก่ตนเสมอจึงจะชอบเรื่องภาษาลีบุตรเนี่ยท่านเป็นคนไม่ลืมบุญคุณคนเรียกว่ากตัญญูต่อเพื่อนร่วมโลกร่วมสังคมตลอดกาล

0: ในครั้งสุดท้ายแห่งชีวิตท่านพระสารีบุตรเมื่อวันที่ท่านจะตายท่านก็ยังพยายามที่จะตอบแทนบุญคุณแม่ของท่านซึ่งแม่ของท่านนั้นไม่ได้นับถือพุทธศาสนาอยู่ในศาสนาอื่นเป็นอัญญะเดรัจฉีลัทธิอื่นทีนี้ท่านจะปรินิพานท่านจะตายแล้วท่านรู้ว่าท่านจะนิพพานท่านจะตายก็เลยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าขอลาพระพุทธเจ้าไปนิพพานไปตายพระองค์ถามว่าเธอจะไปนิพพานที่ไหนท่านบอกว่าจะไปนิพพานในห้องที่ข้าพระพุทธองค์ประสูติข้าพระพุทธเจ้าเกิดจะไปปรินิพพานที่บ้านเกิดทำไมจึงไปนิพพานที่นั้นต้องการจะไปโปรดคุณโยมแม่ไปพูดให้แม่ฟังไปเทศให้แม่ฟังก่อนตายเผื่อแม่จะได้เข้าใจได้บรรลุมรรคผลเสียก่อนในที่สุดก็เลยตะเกียกตะกายกลับบ้านท่านเป็นโรคลำไส้ลากเลือดถ่ายเป็นเลือดไปด้วยแล้วก็ไปนอนที่ห้องท่านเกิดแล้วก็ไปด้วยอาการเจ็บไข้แม่ก็สงสารลูกเป็นธรรมดาลูกก็เลยพูดธรรมะเทศให้แม่ฟังลากเลือดไปด้วยเทศไปด้วยในที่สุดจิตของแม่ก็มีความรักลูกผูกพันอยู่กับลูกเมื่อได้ฟังธรรมะจากลูกก็เลยปลงใจหันมานับถือพระพุทธศาสนาได้บรรลุเป็นโสดาบันแล้วลูกก็สิ้นใจตายพระสารีบุตรยอดกตัญญูท่านได้สิ้นใจตายในวันนั้นพร้อมกับความบรรลุโสดาบันของแม่ก่อนที่จะตายยังนึกถึงคุณโยมแม่ไปโปรดก่อนแล้วจึงตายและก็สิ้นใจนี่เป็นตัวอย่างที่เราทั้งหลายควรจะคิดว่าบัดนี้เราจะทำอะไรบ้างแก่พ่อแก่แม่อย่างน้อยต้องเชื่อฟังคำพูดของแม่ของพ่อไม่ทำให้พ่อแม่ตกนรกเพราะการกระทำชั่วของเราแล้วพยายามในวันหนึ่งข้างหน้าหากมีโอกาสตอบแทนทำจิตใจพ่อแม่ให้สู่สวรรค์ให้ท่านมีศีลมีศรัทธามีปัญญารู้จักเหตุรู้จักผลไม่ตกจมอยู่ในกองทุกข์ไม่มืดมนอยู่ในความชั่วเรียกว่าดึงจิตดึงใจจูงพ่อจูงแม่จากนรกสู่สวรรค์ไม่ใช่รอจูงเวลาตายตายแล้วโกนหัวบวช2ชั่วโมง3ชั่วโมงจูงศพพ่อจูงศพแม่ไปทิ้งในป่าเผาแล้วก็สึกมาตามเคยไม่มีประโยชน์อะไรเขาเรียกว่างมงายที่ไม่มีเหตุผลเราจะต้องจูงอย่างมีเหตุผลเหมือนพระสารีบุตรท่านได้จูงแม่ของท่านจนจะสิ้นใจยังตะเกียกตะกายไปจูงแม่ดึงจิตดึงใจแม่ออกจากความเห็นผิดเหมือนดึงขึ้นสู่สวรรค์จนเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็สิ้นใจตายส่วนพวกเราก็เช่นเดียวกันจะต้องศึกษามีวิชาความรู้เป็นอภิชาตบุตรบุตรที่ยิ่งกว่าบิดามารดาแล้วจูงจิตจูงใจของท่านที่มืดมัวเร่าร้อนให้กลับสู่สภาพที่ถูกต้องที่ดีงามเหมือนเชิญพ่อเชิญแม่ขึ้นสู่สวรรค
1: ์คนใดที่ทำใจให้สงบรวมมาได้โมกขันติ

้าหาอยู่คงที่สงบอยู่คงที่แล้วไม่ไปเที่ยวไม่ไปถูกบ่วงบ่วงคือกามคุณธาตุรูปเสียงกลิ่นรสสัทธัพพะเป็นบ่วงของใจกามคุณธาตุนี้นั่งดักใจไว้รอบด้านรอบข้างถ้ากระดิกตัวเข้าไปก็ต้องถูกถ้ามันกระดิกตัวแล้วอยู่พื้นที่ไม่เป็นไรคิดเที่ยวไปไกลเองเขาจะถูกดวงของมันท่านเป็นคนใน สำรวมใจได้จะเพิ่มยาบ่วงของมารแล้วหาได้รู้สึกไหมว่าเขาดักบ่วงเราเราเที่ยวสนุกสนานไปไปคนเดียวเที่ยวสนุกสนานเรื่อยๆไป ใจเป็นของมีตนมีตัวก็จริงแหละถ้าหากว่าเรากำหนดรู้เท่ารู้เรื่องของใจแล้วใจทั้งเป็นตนมีตัวแท้ใจมีที่จุดที่หมายเครื่องหมายของใจคืออารมณ์อารมณ์มันโดยติดในอารมณ์นั้นนั่นแหละจุดหมายของใจแต่ไม่ใช่จุดหมายที่เอามันจุดหมายนั้นเรียกว่าถ้าใจไม่มีอารมณ์ไม่มีตัวหมายความว่าไม่มีตัวถ้าจุดหมายที่เอาจุดหมายที่ตั้งมั่นคือจุดหมายที่นิมิตของสมาธิเรากำหนดตรงไหนแล้วมันตรงนั้นมันถนัดในใจของเรามันมีเครื่องหมายของนิมิตภาวนาเรียกว่านิมิตสมาธิถ้าหากมีนิดนั้นเป็นเครื่องหมายว่านั่นแหละจุดหมายของใจไม่ใช่เครื่องหมายส่งออกไปเพราะเหตุที่มันไม่อยู่นั่นแหละมันไม่ค่อยส่งไปส่งไปมันค่อยมีจุดหมายใจของเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่เฉยๆไม่ได้ต้องมีเครื่องอยู่เรื่องต้นเราหัดภาวนาทำสมาธิพุทโธรู้ว่าอนาปานสติจุดเนี่ยอยู่จิตอยู่ในจุดเดียวเมื่อแม่อยู่ในอารมณ์นั้นเรียกว่าจุดหมายของสมาธินิมิตของสมาธิถ้าหากว่า

มีอุบายสามารถที่จะจับเอาจุดหมายเข้าไปในคนนั้นอีกต้องย้อนเข้ามาหาผู้คิดผู้นึกผู้รู้สึกผู้ว่าผู้โทจากตัวนั้นแล้วทิ้งโทหรืออนาภาอันนั้นเป็นจุดหมายของสมาธิทำสมาธิ

้องอยู่แล้วไม่ไปไหนจิตนี้เป็นของมีตัวมันยังเที่ยวไปไกลได้คือเที่ยวไปอารมณ์ไปกินอารมณ์คือไปสมาคมคือไปยึดอารมณ์เที่ยวไปชมกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไปชมรูปมานั่นแหละมันมีตัวนี่เขาไปชมกลิ่นมันมีตัวนี่เขาไปชมเสียงรสโผฏฐัพพะอารมณ์ต่างมันมีตัวนี่เขาไปชมไปกินเพื่อไปเสวยมันไม่เอามานั่นพระเจ้าท่านเทศนาเทวดาท่านบอกภิกษุองค์เรียกว่าไปขโมยของเขาภิกษุองค์นั่งเอาดอกไม้มาดมกลิ่นหอมโดยชอบใจติดเทวดาบอกว่าท่านไปรักเขามานี่ดอกไม้ท่านไปรักเขามาถ้าท่านบอกว่าไม่ได้รักเขาเด็ดมาให้นั่นก็รักเขาสิรักกลิ่นของเขาสิท่านว่างี้เทวดาว่าอย่างนี้รูปก็ไปรักเอามาไม่มีในที่นี้ต่อไปเอาอื่นเข้ามารักมาชอบมาชมมายินดีพอใจเสียงก็ไปลักเอามาไปขโมยเอามาเขาก็ขับรับขับเพลงอยู่ตามเรื่องชอบหรือไม่ชอบเราไปรักไม่ชอบก็ไปเกลียดไปโกรธแต่เขาหาได้รู้ตัวไหม ก็รักเขาเข้ามาในช่องมาบ่มมานิยมนับถือมันรักในชอบมันไม่รักในชอบมันก็เกลียดงอเขาก็ไม่รู้เรื่องนี้กันโคตรพระธรรมารมณ์ทั้งปวงหมดว่าไม่แต่ขี้ขโมยเข้ามาทางนั้นเขาไม่รู้เรื่องเลยถ้าหากเป็นขี้ขโมยอยู่เขาเรียกว่าชิ้นไม่บริสุทธิ์มาเที่ยวเขาไม่เป็นไปต้องให้เป็นผู้มีชิ้นบริสุทธิ์ทุกคนสมาธิเขาจะเริ่มงานยังก็งานขึ้นมาอันนี้แต่ศีลเบื้องต้นเขาไม่บริสุทธิ์เสียแล้วที่ไหนมันจะเป็นสมาธิมันจะเจริญปัญญาได้ศีลมันเป็นของละเอียดนักสิ่งของสมบัติของเขาเป็นวัตถุนี่เป็นวัตถุส่วนชิ้นข้อแรกเรียกว่าฆ่าคนอื่นในชัดอื่นนั่นเรียกว่าเป็นวัตถุแต่พระองค์ให้ฆ่าซึ่งด้วยเป็นภัยอันตรายเมื่อหัดทำสมาธิภาวนาเป็นภัยอันตรายแก่สมาธิต้องฆ่าให้หมด
รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันปรากฏที่ใจชำระมันหมด

ศีลข้อ3ข้อ4ข้อ5ก็เช่นเดียวกันกามเมสมิจฉาจารประพฤติผิดในกามไม่ต้องประพฤติผิดล่วงละเมิดทางกายในทางใจล่วงละเมิดทางใจ เกิดความพอใจรักใคร่ยินดีเกิดขึ้นเมื่อไรประพฤติผิดแล้วประพฤติผิดโดย

ควรว่าลวงตนเองว่าจะทำไม่ทำว่าจะเอาไม่เอาว่าจะทิ้งไม่ทิ้งว่าจะละไม่ละคิดถึงข้อที่สี่ข้อที่ห้าสุราผู้เมาเมาในที่นี้ก็ได้เมาแต่เรื่องสุราเมาตลอดทั้งโลกเสียงขิงและโผฏฐัพพะเพื่อเพลินเมาในทั่วไปจะไปเชื่อคิดถึงข้อหาคนเมาคือคนเพลิดเพลินคนเมาคือคนยิ่งอกยิ่งใจคนดีใจหรือเสียใจมันติดอยู่ในอารมณ์อันใดละถอนไม่ได้ไม่เชื่อเมาในข้อเดียวคือข้อที่หนึ่งพระองค์สอนให้ละสอนให้ขาดให้ทิ้งข้าว่าจะอยู่เป็นสุขสบายไม่มีภัยมีเวรมีอันตรายพระองค์สอนให้ฆ่าโดยทีนี้ไม่ได้ฆ่าด้วยสัตว์อาวุธใช้อาวุธคือปัญญาไม่ได้ทำลายสิ่งของคนอื่น

ธัมมังเอกาจลังสายอย่างคงหาสยังจิตมันเที่ยวล่อนไปผู้เดียวไม่มีขอบเขตแต่มันกลับมานอนอยู่ในกายอันนี้คือคงหาสยังถ้าหากใครสังวรจิตได้จะพ้นจากวงของมารเนื้อมารไม่ได้มีที่อื่นไกลหรอกอยู่ตัวในตัวของเราเองถ้าออกจากตัวไปก็ไปถูกวงมารถ้าหากก็อยู่คงที่ก็พ้นจากอันตรายไม่มีภัยเราเป็นกรรมฐานควรที่จะคิดพุ่งเด็ดนั่งดูไม่อะไรไม่หุบอะไรคิดมองก่อนอ่านก่อนไปจินตนาได้ด้วยเป็นกรรมฐานดูชุดชุดปัญหาที่เจออย่างนี้ให้ช่างเหตุหาเพื่อที่จะทนรับเราจะตั้งใจรักษานั่นไว้จึงจะได้ชัวร์เป็นกรรมฐานสมบูรณ์เมื่อสุกาและชนิดเอาละถ้าทำดีลงประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าจะอยู่ตรงไหนเป็นอาการยังไงจึงรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาใช่ไหมอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดถ้ามาทันตลาดคือทันกาดนั่นเองรีบเกลียวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะเหี่ยวเข้ามาตัวของเรามันเหี่ยวทุกวันทุกวันรีบเกลียวจะรีบพายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรมีเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ทั้งร่วงหมดก็มีเที่ยงพอบานด้วยก็มีที่เวลานี้ทั้งได้กลิ่นหอมบันดาลด้วยก็มีชีวิตมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนี่คือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ทั้งเรียกว่ามันบานอยู่ยอมรับธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่ มันเรียกว่าบานแล้วยอมรับธรรมะคำสอนพระเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งป่านวันนี้แล้วยังไม่ฟังแล้วไม่เชื่อบาปถ้าหากนิ่งนอนใจ

อนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่มีเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เขาถึงเอกตาลงทั้งมันเป็นไอ้ลมเอกตาจิตให้ลมปัจจุบันลมปัจจุบันละมัดเรื่องไม่มีอะไรเลยไม่มีการส่งสายตรงนี้เรามาควงมัดเรื่องควงการที่ลมปัจจุบันนั้นรักษาอุปายนั้นไว้กำหนดใจนั้นให้อยู่นิ่งอย่างนั้นปัจจุบันนั้นการชำระแก้ไขตนเอง

ิ่งที่เราต้องการและปรารถนาถ้าหากว่าพิจารณากันแล้วเมื่อสายว่ามันรวมมันเป็นอัปปนามันเป็นเองไม่มีใครแตะไม่มีใครแต่งไม่มีใครบอกใครสอนมันเป็นเองนั่นเรียกว่าจิตพักพักท่านไปก่อน แต่จริงที่ปรารถนาแท้คืออุปจาระอุปจาระนั่นเนี่ยไปบังคับให้มันคิดค้นถ้าคิดค้นมันจะส่งสายไปมันอยู่ในที่นั่นน่ะสงบอยู่ในที่นั่นน่ะพิจารณาพิจารณาเห็นในที่นั่นน่ะค้นให้ค้นในที่นั่นน่ะไม่ต้องค้นในที่อื่นทางนี้ทางค้นก็ให้อยู่ด้วยความอยู่ความสงบนี่แหละถ้าหากว่ามันมีเรื่องที่จะคิด

0: จริงรีบเร่งทำเสียอย่าให้เสียเวลาไม่ได้เอาทำกันลงไปนี
1: ่เทศนี่ฟังแล้วฟังปฏิบัติที่ท่านเทศที่เรียกว่าเทศธรรมภาษาคำพูดคนเก่าเล่ากันมาในหน้าฟังหน้าฟังเทศอันหนึ่งธรรมอันหนึ่งคือว่าคนจริงนี่ทางคำพูดคือว่าเทศธรรมเทศธรรมคำสอนที่เราที่ว่านเองแต่จะมาอธิบายได้อีกอย่างเทศแล้วต้องทำตามจังหวะเทศธรรมทำพอพอสลามไม่ใช่เทศพอรอทำพอรอเทศทางเรื่องต้นเทศทางพลังมาสะกดไปละอันนี้เทศยังไม่ทำอธิบายให้ผมแล้วตั้งทางนี้ก็ไม่รู้จักรสชาติของการเทศธรรมะคือต้องการธรรมรสการฟังเทศต้องการรสปฏิบัติคือต้องการธรรมรสรสของธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังมาสะกดไปลองดูจะเป็นจริงอย่างที่ต้องแสดงนี้อย่างแสดงเนี่ยความชั่วต้องเห็นที่ตัวของเราความดีต้องเห็นที่ใจของเราถ้าเห็นที่ใจเราดีชั่วเกิดที่ใจเราแล้วมั่นใจไม่ต้องให้คนอื่นบังคับให้ละหรือให้กระทำคนอื่นบังคับก็ไม่ยอมทำทางที่ไม่ดีถ้าหากเราเห็นทางที่ดีแล้วคนอื่นไม่บอกเราก็ทำมันเข้ากับหลักที่ท่านแสดงว่าความชั่วคนชั่วทำได้ง่ายแต่ทำดีได้ยากคนดีทำดีได้ง่ายแต่ทำชั่วได้ยากเพราะเห็นด้วยตนเองสิ่งใดมันสกปรกใครจะไปแก้กล้าไปหยิบมันดมมันของสกปรกไปหยิบมันดมเขาจะเรียกคนโง่คนที่ประดิษฐ์คนเสียจิตมีคนประดิษฐ์ทั้งนี้ถ้าเห็นชาติตัวตนเองไม่จะไปทำทำไมทำเขาก็เรียกคนคือคนประดิษฐ์นี่ เรานี่ไม่ได้ปฏิบัติเราไม่จักรสชาติของธรรมะอย่างนี้เราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมไม่ถึงธรรมยังไม่ได้ทำไว้ในตัวของเราเรานี่ไม่มีสมบัติคือธรรมะไว้ในตัวของเราธรรมะนี่แหละเป็นสมบัติล้ำค่ามหาศาลแล้วเกิดขึ้นมาชาตินี้หากมีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วก็เมื่อทราบว่าไปกว้างแค่ไหนถึงไหนถึงไหนสักอย่างที่เป็นๆมาแล้วทุกคนก็คงจะได้เคยพบผ่านแล้วในคนงัวเมาประมาทหุ่นลงเพลินเลยไม่มีจะไม่มีขอบเขตเป็นเด็กเป็นเล็กนะก็จะรู้ตัวได้แต่สายก็บางคนบางคนนี่จนเฒ่าตายชราทิ้งเต่าใช่ไหมไม่มีตรงนี้แยกทั้งงานที่เรารู้สึกตัวขึ้นมานี่ก็เรียกว่าดีขึ้นนะครับเนี่ยรถของพระธรรมเราลืมรถของพระธรรมธรรมรถมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราจึงค่อยมั่นอยู่ในธรรมรถปฏิบัติต่อไปว่างานที่จะเห็นธรรมรถได้รับรถธรรมรถนั้นอาศัยการทำจิตให้สงบเพราะทุกสิ่งที่อยากเกิดจากจิตในที่บานมาแล้วถ้าไม่เห็นจิตก็ไม่ทราบจะรู้ได้ยังไงดีชั่วมันเกิดที่จิตถ้าไม่เห็นจิตก็ต้องรู้จักว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาที่นั่นละชั่วกับละที่จิตที่ปรากฏที่จิตมันไม่ดีจะรักษาคนดีไว้หรือไม่ปรากฏที่จิตก็รักษาคนดีไว้ที่จิตไม่ต้องรักษาที่อื่นเมื่อเราเห็นจิตเสียก่อนจิตทางคนสงบเสียก่อนจึงค่อยเห็นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นจึงจะได้รับรสธรรมรสบางที่บางนี้เพราะฉะนั้นการทำสมาธิภูมิคือหัดใจให้สงบเพื่อจะได้รับรสชาติของพระธรรมดังอธิบายมานั้นตอนนี้เราพากันตั้งใจทำสมาธิภาวนา

จริญพรวันนี้เรามาคุยกันเรื่องต้นทุนชีวิตคนแต่ละคนมีต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันนะถ้าใครที่มีต้นทุนชีวิตดีเนี่ยเขาจะมีโอกาสเจริญก้าวหน้าขึ้นมาได้เยอะแต่ใครมีต้นทุนชีวิตต่ำโอกาสจะเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จก็น้อยเปรียบเหมือนต้นไม้เนี่ยเราลองดูระหว่างเมล็ดถั่วกับเมล็ดโพถามว่ามีต้นทุนชีวิตเท่ากันไหมบอกมันไม่เท่ากันนะดูเผินๆก็เป็นเม็ดไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่เม็ดถั่วลงดินปั๊บโตขึ้นมามันก็ตายเป็นได้แค่ถั่วแต่พอเม็ดโพปั๊บเนี่ยลงดินเป็นไงภาคเดียวเติบโตเป็นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาคลึ้งไปเลยขนาดต้นใหญ่กว่ากันเป็น10เป็น100เท่าทั้งที่จุดเริ่มต้นก็เม็ดพอๆกันเพราะต้นทุนชีวิตศักยภาพที่แฝงอยู่ในเม็ดถั่วกับเม็ดโพมันมีไม่เท่ากันเราลองดูมนุษย์นะไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลก็ตามหรือเป็นระดับประเทศก็ตามมีต้นทุนชีวิตที่ไม่เท่ากันประเทศญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่โครมครามทั้งหมู่เกาะเลยระเนระนาดหมดเรียกว่าประเทศนี้ยับเยินคล้ายๆตอนหลังสงครามโลกครั้งที่สองอ่ะเหลือแต่ซากเราคิดว่าญี่ปุ่นจะหมดสภาพแล้วก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังคล้ายๆกันในแอฟริกาไม่คนทุกคนจะรู้สึกว่าไม่แม้จะลำบากแสนลำบากก็ตามแต่ผ่านไปเดี๋ยวอีกสัก5ปี10ปี20ปีเดี๋ยวเขาก็ต้องเจริญขึ้นมาใหม่ถามว่าทำไมคนถึงเกิดความเชื่อมั่นอย่างนั้นตอบว่าเพราะต้นทุนชีวิตของคนญี่ปุ่นคนที่มีต้นทุนชีวิตดีนะแม้ตัวบุคคลคนเดียวก็ตามเนี่ยเขาประสบความสำเร็จสมมติว่าจับตัวเข้าไปอยู่ที่อื่นความสำเร็จเดิมทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เหลือศูนย์เลยโดนยึดไปหมดเดี๋ยวเขาก็จะสร้างตัวขึ้นมาได้อีกด้วยต้นทุนชีวิตตรงนี้นี่แหละถ้าต้นทุนชีวิตดีสักอย่างแล้วก็อยู่ตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวก็จะทำความเจริญให้เกิดขึ้นกับตัวเองและสถานที่นั้นๆถามว่าต้นทุนชีวิตนี้คืออะไรขอแบ่งเป็นสองส่วนคือเป็นต้นทุนภายในซึ่งสำคัญที่สุดกับต้นทุนภายนอกเรามาเอาต้นทุนภายนอกก่อนนะต้นทุนภายนอกก็คือเรื่องของความรู้ความสามารถทักษะในการทำงานต่างๆนี้ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือคอนเน็กชันสายสัมพันธ์คนส่วนใหญ่พอพูดถึงต้นทุนชีวิตจะนึกถึงข้อแรกคือวิชาความรู้ตั้งแต่เล็กจนโตก็ตั้งใจร่ำเรียนเขียนอ่านจะเอาปริญญามาก็หวังจะเอาตรงนี้แหละเพื่อเป็นต้นทุนไปใช้ในการทำงานประกอบอาชีพแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวคนไหนที่ว่าไม่ใช่รู้แต่ในตำราสามารถมีทักษะในการลงมือปฏิบัติได้ด้วยเนี่ยก็ถือว่าโอ้โหเก่งมากแล้วเหนือคนอื่นเขาแล้วแต่ความจริงตรงนี้ยังเป็นแค่ต้นทุนภายนอกเท่านั้นเองและเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองยังมีอีกสิ่งที่สำคัญคือสายสัมพันธ์คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตเยอะๆคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ลองไปดูสิเขาจะให้เวลากับตรงนี้มากพอสมควรนะคนบางคนจะเรียกว่าจมอยู่กับงานไม่สนใจจะดีกับใครเลยเนี่ยมันก็ได้แค่ตัวเองตอนเรียนก็เรียนอ่านหนังสือสอบได้คะแนนดีๆจบมาก็เป็นลักษณะที่ว่าทำงานไม่ยุ่งกับใครคนอย่างนี้ถ้าทำงานวิชาการเฉพาะตัวอาจจะพอไปได้แต่จะทำงานใหญ่เป็นนักบริหารคุมคนเนี่ยไปลำบากมันไปไม่ถึงเก่งแต่เข้ากับใครไม่ได้มีความรู้เยอะเข้ากับใครไม่ได้ความรู้ก็มาใช้ประโยชน์ได้นอนแต่คนที่ความรู้ทักษะมีในระดับหนึ่งแต่มีสายสัมพันธ์ที่ดีทำให้มองเห็นช่องทางและโอกาสเนี่ยมากมายสูตรสำเร็จของชีวิตมนุษย์เนี่ย1บวก1ไม่ได้เท่ากับ2แต่1บวก1มันกลายเป็น11ขึ้นมาได้มันทวีคูณขึ้นมาเราอยู่คนเดียวแล้วก็คิดได้ในกรอบของเราแต่พอคุยกับเพื่อนปั๊บเขาก็มีไอเดียอีกอย่างมีข้อมูลอีกอย่างพอฟังปั๊บเนี่ยปิ้งขึ้นมาเป็นไงจับมือกันทำงานปั๊บเนี่ยเกิดความสำเร็จที่ใหญ่โตขึ้นมาเป็นไปได้เลย
บิลเกตประสบความสำเร็จสร้าง Microsoft ขึ้นมาได้เขารู้ว่าเขาเก่งทางด้านการสร้างนวัตกรรมทางด้านการตลาดแต่ในเชิงการบริหารเนี่ยไม่เก่งพอทำได้แต่ไม่ได้ถึงกับว่าเชี่ยวชาญมากก็ไปเอาเพื่อนอีกคนมาทำเป็นคู่หูกันยกให้เพื่อนเป็นผู้บริหารเลยนะเป็น CEO ฉันขอเป็นผู้รับผิดชอบด้านการผลิตสร้างนวัตกรรมก็แล้วกันพอแบ่งหน้าที่กันทำอย่างนั้นปั๊บเนี่ย1บวก1ไม่ได้เป็น2ซะแล้วมันกลายเป็น11มันทวีคูณขึ้นมาแล้วให้เพื่อนที่เก่งทักษะการบริหารอยู่คนเดียวไม่มีบิลเกตก็ไม่ประสบความสำเร็จบิลเกตถ้าไม่มีเพื่อนช่วยก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างปัจจุบันนี้แต่พอ2คนรู้กันเข้าปั๊บความสำเร็จมันไม่ใช่10เท่านะมันกลายเป็น100เท่า1,000เท่าขึ้นมาได้ให้ไปสังเกตผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเถอะไม่ว่าจะในวงการธุรกิจวงการการเมืองก็ตามจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้แต่ละคนจะให้ความสำคัญกับคอนเน็กชันเยอะมากเลยทั้งที่จริงๆมันผู้ใหญ่ระดับนั้นงานมันน่าจะเยอะมากนะเขายังต้องแบ่งเวลาตัวเองมากพอสมควรในการไปพบปะเพื่อนฝูงในการไปพบปะผู้ใหญ่เข้าหาผู้ใหญ่พูดคุยปรึกษาหารือต่างๆกันเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เอื้อให้งานทั้งหมดประสบความสำเร็จคอนเน็กชันสายสัมพันธ์เป็นต้นทุนทางชีวิตที่สำคัญยิ่งไม่น้อยกว่าความรู้ที่เราเรียนในโรงเรียนหรือการหาความรู้เพิ่มเติมตลอดชีวิตเลยแต่ทั้งสองอย่างนี้รวมกันแล้วก็ยังเป็นเพียงต้นทุนชีวิตภายนอกนะแต่ต้นทุนชีวิตภายในนั้นสิจริงๆแล้วสำคัญกว่าเพราะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดต้นทุนชีวิตภายนอกและความสำเร็จที่แท้จริงด้วยถามว่าแล้วต้นทุนชีวิตภายในนี่คืออะไรขอแบ่งเป็นสองอย่างเช่นเดียวกันประการแรกคือนิสัยคนนิสัยดีเนี่ยจะเรียนหนังสือก็ประสบความสำเร็จจะคบหาเพื่อนฝูงเครือข่ายคอนเนคชั่นก็จะกว้างขวางที่บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขามีต้นทุนชีวิตดีก็เป็นเพราะนิสัยเขาดีนั่นแหละตั้งแต่ก่อนจะเปิดประเทศในสมัยเมจิเนี่ยนะก่อนที่นายพลเพอร์รี่ของอเมริกาจะเอาเรือปืนมาจี้ญี่ปุ่นให้เปิดประเทศเนี่ยเขาปิดประเทศอยู่เทคโนโลยีไม่ค่อยรู้อะไรเลยแต่ว่าเขาฝึกนิสัยมาอย่างดีแล้วทั้งความสะอาดความเป็นระเบียบความสุภาพความตรงต่อเวลาเนี่ยคนญี่ปุ่นนี่เปรี้ยเลยเพราะฉะนั้นพอเปิดประเทศปั๊บจะรองรับความรู้เทคโนโลยีใหม่ๆศึกษาประเดี๋ยวเดียว 10-20 ปีเนี่ยก็เริ่มกวดตามฝรั่งเข้าไปได้เบียดเสียดตัวเองให้เป็นหนึ่งในมหาอำนาจของโลกได้เพราะฝึกนิสัยมาแล้วอย่างดีนิสัยนี่แหละเป็นต้นทุนที่สำคัญรองรับความรู้รองรับการทำงานเป็นทีมแล้วขับเคลื่อนตัวเองและประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จพ่อแม่ที่อยากจะฝึกให้ลูกเราเองเป็นคนมีต้นทุนชีวิตดีนะให้เน้นฝึกที่นิสัยตรงนี้อย่ารอให้ลูกเราเข้าโรงเรียนแต่เรียกว่าตั้งแต่ลูกยังอยู่ในท้องเนี่ยก็ต้องสอนแล้วนะสอนยังไงเอ่ยคุณแม่เนี่ยต้องรักษาความสะอาดดีดูแลเนื้อตัวความสะอาดตัวเองดูแลบ้านให้สะอาดบ้านช่องห้องหับคุณพ่อก็ต้องร่วมมือช่วยกันด้วยนะก็พอสะอาดก็สบายใจอารมณ์ดีพออารมณ์ดีมันถึงตัวเด็กเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วทำทุกอย่างให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหมดเนี่ยก็เสริมความสบายใจอารมณ์ที่แช่มชื่นขึ้นมาด้วยฝึกความตรงต่อเวลาเราจะทานข้าวก็ทานเป็นเวลาจะนอนก็นอนเป็นเวลาจะอาบน้ำทำอะไรทุกอย่างเป็นระบบระเบียบผลคือพอเราทานข้าวก็จะมีอาหารสารอาหารเนี่ยเข้าไปในเส้นเลือดใช่ไหมเอ่ยปริมาณน้ำตาลปริมาณสารอาหารก็จะเข้าเส้นเลือดซึ่งก็จะไปเลี้ยงเด็กผ่านรกในครรภ์ไงถ้าเราทำทุกอย่างอย่างสม่ำเสมอจะนอนก็นอนสม่ำเสมอเด็กอยู่ในครรภ์เนี่ยจะถูกฝึกวงจรชีวิตที่สม่ำเสมอทุกๆวันเป็นการปลูกฝังนิสัยเป็นระเบียบแล้วก็ตรงเวลาเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องเลยนะพ่อแม่เริ่มสอนตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วแล้วจะทำอะไรก็สุภาพเรียบร้อยทั้งต่อข้าวของและต่อผู้คนเนี่ยมันก็ถ่ายทอดถึงตัวเด็กเช่นเดียวกันพอลูกเราคลอดมาปั๊บเนี่ยก็ยิ่งชัดขึ้นไปอีกถึงเนื้อถึงตัวแล้วเนี่ยนะคราวนี้จับเนื้อจับตัวกันได้เน้นหลักในการฝึก4ข้อเรื่องนิสัยคือ1สะอาด2เป็นระเบียบ3สุภาพแล้วก็4ตรงเวลาสะอาดคือลูกจะอึจะฉี่ต้องดูแลอย่าไปรำคาญว่าเดี๋ยวฉี่อีกแล้วเดี๋ยวอึอีกแล้วนะแล้วให้นอนหมก
อยู่กับกองอึกองฉี่อย่างนั้นเนี่ยไม่เป็นไรอยู่ในบ้านไม่เป็นไรหมกหมกไปเดี๋ยวก็ฉี่อยู่เรื่อยฉี่แล้วก็ทิ้งแช่ไว้สัก15นาทีครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเด็กจะหงุดหงิดแล้วคุ้นกับความสกปรกเราไม่รำคาญไม่เบื่อเด็กฉี่เด็กอึก็ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อมเช็ดเนื้อเช็ดตัวน้ำลายเปิดทุกอย่างก็ต้องดูแลให้ดีแล้วก็ทำให้ทุกอย่างรอบๆตัวเด็กเนี่ยทั้งสะอาดด้วยเป็นระเบียบด้วยจะให้อาหารเด็กก็ให้เป็นเวลาด้วยไม่ใช่จ้าปั๊บเนี่ยจะให้ลูกเงียบก็ง่ายนิดเดียวเอาขวดนมใส่ปากยัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเด็กจะได้เงียบไม่ร้องจ้าเมื่อไหร่ก็ยัดเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่เป็นเวลาเวลาต้องจัดระบบการให้อาหารค่อยๆปรับระบบการนอนทุกๆอย่างเนี่ยให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นเวลานี้เป็นการสอนตั้งแต่เด็กยังพูดไม่ได้เลยนะเริ่มคลอดก็เริ่มสอนได้แล้วแล้วเราเองจะทำกับตัวลูกทำด้วยความสุภาพอย่าไปนึกว่าลูกยังไม่รู้เรื่องนะจะพูดกับลูกก็พูดด้วยความอ่อนโยนจะจับเนื้อจับตัวเขาก็จับด้วยความอ่อนโยนแล้วก็จะใช้ข้าวของรอบตัวก็ไม่ใช่โป้งป้างตึงตังเนี่ยแต่ว่าปิดประตูก็เงียบเงียบไม่มีเสียงปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างจะหยิบข้าวหยิบของจะวางของบนโต๊ะก็ไม่กระแทกปึ้งปึ้งแก้วน้ำช้อนจานโป้งป้างตึงตังเพลงแตกไม่เป็นอย่างนั้นทั้งข้าวของตัวบุคคลปฏิบัติต่อกันด้วยความสุภาพนุ่มนวลสิ่งเหล่านี้จะซึมซับเข้าตัวเด็กตลอดเวลาเลยเป็นการบ่มเพาะนิสัยทั้ง4เนี่ยสะอาดเป็นระเบียบสุภาพตรงเวลาตั้งแต่เด็กยังเล็กๆแล้วโตขึ้นก็ค่อยสอนด้วยคำพูดเสริมด้วยเด็กเขาเห็นทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยลูกเราโตมาจะเป็นคนนิสัยดีแล้วพอนิสัยตรงนี้ติดตัวไปปั๊บเนี่ยจะเป็นต้นทุนที่สำคัญตลอดชีวิตเลยอยู่ไหนใครก็รักอยู่ไหนก็เป็นต้นแบบให้เขาได้อยู่ที่ไหนทุกคนก็ชื่นชมจะเรียนหนังสือก็เรียนได้ดีจะทำงานทำการต่างๆทำได้ดีหมดเพราะมีต้นทุนนิสัยที่ดีตรงนี้แล้วต้นทุนชีวิตภายในประการที่สองคือบุญกุศลคนมีบุญเนี่ยจับฐานก็กลายเป็นทองแต่คนไม่มีบุญเนี่ยจับทองยังกลายเป็นฐานเลยดังนั้นเราจะต้องให้ลูกเรารู้จักการสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอทั้งด้วยการให้ทานรักษาศีลแล้วเจริญสมาธิภาวนาตั้งแต่ลูกอยู่ในท้องเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นพิเศษเลยนะจริงๆถ้าจะให้ดีแล้วก็ก่อนลูกจะมาเกิดเนี่ยตั้งใจสวดมนต์นั่งสมาธิตั้งใจให้ทานรักษาศีลเนี่ยให้ดีก็เป็นอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราจะได้ลูกมีบุญมาเกิดลูกอยู่ในท้องก็ทำให้สม่ำเสมออย่างเต็มที่ยิ่งกว่าเก่าบุญกุศลก็จะถึงตัวเด็กสัมผัสได้ลูกเกิดมาพ่อแม่ใจบุญเนี่ยทั้งให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเด็กก็เห็นต้นแบบแล้วค่อยๆซึมซับไปตั้งแต่เล็กจนโตถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าลูกเราเนี่ยจะโตขึ้นมาเป็นผู้ที่มีต้นทุนชีวิตที่ยอดเยี่ยมเราเองถ้าเกิดถึงคราวจะต้องหลับตาลาโลกนี้ไปนะให้หลับตาลาโลกไปแบบสบายใจไม่ห่วงเลยเพราะลูกเราจะยืนหยัดอยู่ในโลกนี้ได้อย่างมีความสุขแน่นอนแล้วความจริงคือตั้งแต่เรายังมีชีวิตอยู่เราก็จะเห็นความสำเร็จของลูกของเราตั้งแต่เรียนหนังสือก็สำเร็จเป็นเด็กดีเรียบร้อยสุภาพน่ารักพ่อแม่เห็นอะไรก็ชื่นใจหายเหนื่อยเลยแหละแล้วพอโตขึ้นมาเรียนจบทำงานทำการก็จะสำเร็จสำเร็จสำเร็จสำเร็จเนี่ยเพราะต้นทุนชีวิตที่ดีตรงนี้นั่นเองไม่ว่าจะเกิดฟ้าถล่มแผ่นดินทลายเกิดสึนามิเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเกิดลดค่าเงินบาท IMF เข้าก็ตามจะเกิดอะไรที่ไม่คาดฝันเขาจะรับสถานการณ์ได้แล้วจะยืนหยัดตั้งหลักขึ้นมาได้อีกในที่สุดเพราะต้นทุนชีวิตทั้งภายนอกภายในที่มีอยู่ในตัวของเขานั่นเอง

ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายณบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องว่าชีวิตของคนเรานี้มีอยู่สองชีวิตในคนหนึ่งคนหนึ่งมันก็มีสองชีวิตหรือในหมู่คนนี้มันก็มีสองพวกเหมือนกันคือพวกหนึ่งเรียกว่าเป็นคนของพระอีกพวกหนึ่งก็เรียกว่าเป็นคนของมารหรือเรียกว่าเป็นคนของธรรมะหรือว่าเป็นคนของกิเลสถ้าเราเป็นคนฝ่ายธรรมะเราก็เรียกว่าเป็นมนุษย์อยู่กับธรรมะถ้าเป็นคนของกิเลสก็เรียกว่าเป็นคนของกิเลสในสังคมของมนุษย์นี่มีคนอยู่สองประเภทดังนี้แหละคือพวกที่อยู่กับธรรมะเรียกว่ามนุษย์ของธรรมะหรือว่าเป็นคนของกิเลสก็มีอยู่ทั่วไปในสังคมเพราะงั้นปัญหาต่างๆในสังคมจึงเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตใจคนไม่เสมอกันจิตใจคนประเภทที่เป็นคนของธรรมะก็เป็นคนใจดีใจงามมีความคิดถูกต้องมีการพูดถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องถ้าเป็นคนของกิเลสก็มีความคิดผิดทางคิดในเรื่องไม่ดีพูดเรื่องไม่ดีทำเรื่องไม่ดีคบคนไม่ดีไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะฐานทางจิตใจไม่ดีอะไรอะไรที่ผลิตออกมาก็เป็นเรื่องไม่ดีไปหมดแต่ถ้าว่าจิตใจเราอยู่กับธรรมะเราขึ้นบัญชีว่าเราเป็นคนของพระธรรมหรือว่าเป็นฝักขวายข้างธรรมะเราก็มีคิดแต่เรื่องเป็นธรรมพูดเรื่องเป็นธรรมทำเรื่องที่เป็นธรรมสภาพจิตใจของเราก็ดีขึ้นมีความสุขมีความเจริญคนมีสองประเภทอย่างนี้แต่นี่เราในตัวเราคนเดียวมันก็มีสองอย่างเหมือนกันบางครั้งความคิดนึกกึกกรองก็เป็นฝ่ายธรรมะมีความรู้สึกผิดชอบชั่วดีประจำจิตใจมีความละอายบาปมีความกลัวบาปมีความอดทนมีความสงบเสงี่ยมเยี่ยมเนื้อ

กรธหลงริษยาพยาบาทอาฆาตจองเวรถือเนื้อถือตัวในรูปต่างๆเวลานั้นจิตใจเศร้าหมองไม่ผ่องใสการคิดก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีหน้าตาก็ไม่เบิกบานแจ่มใสเพราะจิตไม่ผ่องใสถ้าจิตผ่องใสหน้าตาก็ผ่องใสถ้าจิตไม่ผ่องใสหน้าตาก็ไม่ผ่องใสอันนี้เราก็เป็นพวกฝ่ายกิเลสไปบางในวันหนึ่งวันหนึ่งของชีวิตเนี่ยบางทีพอตื่นเช้าจิตใจแจ่มใสสงบสว่างสะอาดก็หมายความว่าเวลานั้นเราเป็นคนอยู่กับธรรมะจิตใจอยู่ฝ่ายธรรมะแต่ว่าพอสายหน่อยแดดมันร้อนขึ้นมาจิตใจก็ชักจะปล่อยร้อนไปตามแสงแดดแล้วก็เปลี่ยนสภาพไปเป็นเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เรียกว่าเป็นฝ่ายกิเลสไปไม่ได้อยู่ฝ่ายธรรมะแล้วแต่กลับไปอยู่ฝ่ายกิเลสบางทีก็ไปอยู่กับกิเลสสักพักหนึ่งสักชั่วโมงสองชั่วโมงเอ้าดึกได้มันผิดทางเสียแล้วเราไม่ใช่พวกนี้การอยู่กับสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเลยวกกลับมาอยู่กับพระต่อไปในชีวิตของเราแต่ละคนนั้นประเดี๋ยวมีพระประเดี๋ยวก็มีมารเข้ามาอยู่ในใจของเราคนไทยเรามีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าคุ้มดีคุ้มร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าบางคราวก็ดีเรียบร้อยแต่บางคราวก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยจิตใจหุนนั้นกันแล่นใจร้อนใจเร็วทำอะไรก็มีแต่เรื่องไม่ค่อยจะดีเป็นร้ายไปแต่บางทีมก็ดีบางทีก็ร้ายอย่างนี้ก็เรียกว่าคนคุ้มดีคุ้มร้ายถ้าว่าความจริงควรจะเรียกว่าคนไม่ค่อยเต็มนั่นแหละคือเวลาใดใจมันคุ้มร้ายมันก็ไม่เต็มความเป็นคนไม่เต็มแต่เวลาจิตใจดีก็ความเป็นคนมันก็เต็มขึ้นไปเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคนขาดตกบกพร่องในวิถีชีวิตบางคราวมันก็เต็มเปี่ยมจิตใจสบายมีความคิดดีงามแต่บางคราวก็มันขาดขาดเกินไปเกินไปก็ไม่ดีขาดไปก็ไม่ดีมันอยู่ที่ความพอดีทางด้านจิตใจสภาพชีวิตจิตใจของคนเรานั้นมันเป็นอยู่อย่างนี้ที่ได้เป็นไปอย่างนี้ก็เพราะอะไรก็เพราะว่าวิชามันยังไม่พออวิชามันจะแอบเข้ามาเกิดในใจเราได้กิเลสมันเกิดเพราะความโง่ถ้าเราไม่โง่กิเลสมันก็ไม่เกิดเวลาใดเราไม่โง่ไม่อะไรมากระทบจิตใจเราก็ไม่เป็นไรเรากลับตัวได้เราตู้มันกลับไปได้เพราะเราอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสติแต่ว่าบางเวลามันก็เผลอไปลืมไปลืมอาวุธที่อยู่ข้างตัวไม่เอามาใช้เมื่อไม่เอาอาวุธคือสติปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้มีอะไรมากระทบมันก็เกิดกิเลสเช่นเกิดโลภก็แสดงว่าเราไม่มีสติปัญญาเกิดโกรธก็ไม่มีสติปัญญาเกิดหลงก็ไม่มีสติปัญญากำกับจิตใจจิตใจเราจึงห่างไปจากความถูกต้องหากไปจากความสะอาดความสว่างความสงบตกอยู่ในความมืดขณะอยู่ในความมืดนี่เราไม่รู้อะไรใครจะพูดอะไรก็ฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจความหมายเขาเรียกว่ามันมืดไปโมหะนะไอ้ตัวโมหะนี่คือมืดไปหูไม่ยอมรับฟังเสียงใครตาไม่ดูใครใจไม่คิดอะไรมันมืดตื้อไปหมดเหมือนกับเราอยู่ในห้องมืดที่ไม่มีแสงสว่างมองอะไรก็ไม่เห็นชัดแต่ว่าอยู่ๆไปมันค่อยสว่างขึ้นค่อยนึกได้ค่อยมีความจำนึกขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะอะไรกันเรากำลังอยู่ในสภาพอย่างไรเราอยู่ในความมืดหรือว่าในความสว่างนี่แสดงว่าตัวปัญญาน้อยๆกำลังส่องแสงเข้ามาสู่ใจของเราเราก็เปิดความคิดแล้วก็เริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นก็พอมองเห็นตัวเองว่าอ้าวฉันเป็นคนคุ้มร้ายไปเสียแล้วมีความคิดไม่ดีมีการพูดไม่ดีมีการกระทำไม่ดีแล้วมันก็เป็นทุกข์ทางใจรู้สึกตัวก็เปลี่ยนไป

เปลี่ยนเปลี่ยนไปเดี๋ยวอ้าวเผลออีกแล้วเพราะปุถุชนมันก็เป็นอย่างนั้นปุถุชนนี่เป็นคนที่สติยังน้อยปัญญายังน้อยไม่ค่อยจะสมบูรณ์ที่ไม่สมบูรณ์ก็เพราะว่าไม่ทำบ่อยๆในเรื่องนั้นไม่เจริญในเรื่องนั้นพูดตามภาษาธรรมะก็เรียกว่าไม่ภาวนาอยู่ในเรื่องนั้นในเรื่องว่าเราจะไม่รูปเราจะไม่โกรธเราจะไม่หลงอันนี้เราไม่ได้คิดในเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าหลงคิดอยู่ในเรื่องที่มันทำให้เราเกิดอารมณ์ตรงกันข้ามเกิดความคิดตรงกันข้ามเมื่อตะกี้นี้มีเด็กคนหนึ่งมาถึงก็ถามมาหลวงพ่ออยากจะถามปัญหาอะไรนิดหน่อยอ้าวได้ถามได้ถามได้ถามอะไรหนูนี่มันไม่รู้ว่าเป็นยังไงเห็นใครเข้ามาในบ้านแล้วเกลียดเขาตรงนั้นน่ะเกลียดคนนั่นเกลียดคนนี่เกลียดคนที่มาซื้อของเขาเป็นคนขายของแต่ว่าเกลียดคนที่มาซื้อของแล้วก็มักจะมองเขาว่าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เป็นคนต่ำต้อยน้อยหน้ากว่าเราต่างๆนานามันถูกหรือมันผิดล่ะความคิดอย่างนี้ที่มันเกิดขึ้นว่าอ้าวหนูกำลังเป็นคนผิดเวลานี้กำลังคิดผิดอยู่อย่างนั้นเราไปเกลียดเขาทำไมเราไปโกรธเขาทำไมเราไปดูหมิ่นเขาทำไมก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเลยมันเป็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนี่คงได้รับการอบรมสิ่งแวดล้อมในครอบครัวให้เกิดอารมณ์อย่างนั้นพ่อแม่คงจะเป็นตัวการใหญ่แต่ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดในชีวิตของหนูคนนั้นคงจะเนื่องจากพ่อแม่ทำให้เด็กคนนั้นมีอารมณ์เครียดอยู่ตลอดเวลาให้เกิดความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เพราะว่าได้รับแต่เรื่องที่ไม่เป็นธรรมในชีวิตก็ได้หรือการปฏิบัติของผู้ใหญ่ต่อเด็กคนนั้นมาเด็กๆนี่มันไม่ถูกต้องมันไม่เป็นธรรมทำให้เด็กเกิดปมด้อยขึ้นในใจแล้วเกิดอารมณ์เครียดแล้วก็เกลียดคนในครอบครัวเกลียดหัดมาหัดเกลียดมาก่อนหัดเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้คนในบ้านนะบางทีจะเกลียดคุณพ่อคุณแม่จะด้วยซ้ำไปแล้วต่อมาก็เกลียดคนบ้านไกลเรือนเคียงใครก้าวล่างก็เกลียดเขาเสียแล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาก็ดีมาอุตส่าห์มาถามนี่แล้วถามว่าจะทำยังไงอย่าให้มันเกิดสิ่งนี้ต่อไปบอกว่าหนูต้องรู้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดนั้นไม่ใช่สมบัติดั้งเดิมมันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นแต่ว่าสร้างมานานแล้วมันก็ชินจนกระทั่งเป็นนิสัยเราจะต้องคิดว่าอันนี้ไม่ดีไม่มีประโยชน์แก่ชีวิตของเรามองให้เห็นว่ามันเป็นโทษดูตัวเองก็แล้วกันเวลาเราเกลียดใครนี่ใจมันสบายไหมใจเย็นไหมใจสงบไหมแล้วคนที่เราเกลียดนั้นเขารู้สึกอย่างไรเขาก็เฉยเฉยเขาไม่ได้แสดงอาการร้อนรนกระวนกระวายอะไรเขาเดินมาเฉยเฉยตามเรื่องของเขาแต่เราเองนั่นเผาตัวเองอยู่ให้ร้อนอยู่ด้วยความคิดอย่างนั้นตลอดเวลาแล้วมันเป็นเรื่องสบายหรือเปล่าจะทำอย่างนั้นก็ไม่สบายนี่เพราะหนูรู้สึกว่ามันไม่สบายแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมากขึ้นเรื่อยๆจึงมาถามหลวงพ่อว่าจะแก้อย่างไรในเรื่องนี้หนูก่อนนั่งกลายเป็นคนของกิเลสไปเสียนานแล้วกิเลสนั่นก็คือความเกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้ดูหมิ่นคนนั้นดูหมิ่นคนนี้แล้วในหมู่ที่อยู่ในบ้านด้วยกันก็ไม่ชอบใจคนนั้นไม่ชอบใจคนนี้เรียกว่าชีวิตนี้อยู่ด้วยความเกลียดอยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทไปเสียแล้วสร้างภาพเหล่านั้นขึ้นไว้ในใจของเขาถ้าคิดนานๆไปจะเป็นโรคทางประสาทแล้วบางทีก็อาจจะต้องย้ายก็ได้หรือไปอยู่โรงพยาบาลเพราะว่ามีแต่คนที่เกลียดทั้งนั้นไม่ได้รักใครเลยและบอกว่าหนูต้องเปลี่ยนความคิดเสียใหม่คือเปลี่ยนให้รักคนทุกคนที่เข้ามาในบ้านแล้วต้องทำบ่อยๆทำไว้ในใจบ่อยๆภาวนามันทุกลมหายใจเข้าออกคือทำไว้ในใจนะคิดในเรื่องนั้นคิดว่าทุกคนเป็นเพื่อนของเราทุกคนเป็นมิตรของเราทุกคนหวังดีต่อเราเขาไม่ได้เป็นศัตรูของเราถ้าเห็นใครมาก็นึกว่าขอให้มีความสุขขอให้มีความเจริญเถอะขอให้มีความก้าวหน้าในชีวิตการงานเถอะแผ่เมตตาต
ต้องทำทุกลมหายใจเข้าออกทำเป็นนิสจนกว่านิสัยจะเปลี่ยนคือมันต้องกินยานี้ยาเมตตาแก้ความโกรธความเกลียดความพยาบาทเปลี่ยนชีวิตเข้าหาธรรมะให้อยู่กับฝ่ายธรรมะอย่าให้ไปอยู่กับฝ่ายกิเลสเราต้องพิจารณาทูตบ้างว่างนั่งคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาสภาพจิตใจที่ร้อนกระวนกระวายเวลาเกลียดคนอื่นสภาพจิตใจเป็นอย่างไรโกรธเขาเป็นอย่างไรริษยาเขาเป็นอย่างไรต้องมานั่งพิจารณาตัวเองเพื่ออ่านตัวเองให้เห็นว่ามันไม่ดีอย่างไรจนกระทั่งเห็นทุกข์เห็นโทษของสิ่งนั้นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเป็นคนเช่นนั้นต่อไปแล้วเราก็มาเปลี่ยนสภาพจิตใจให้เป็นคนที่มีแต่ความรักความเมตตามองคนในแง่ดีอย่ามองคนในแง่ร้ายเห็นใครก็นึกว่าดีไว้ก่อนนะว่ายังเขาไม่ได้แสดงออกอะไรก็ต้องให้ดีไว้ก่อนรักไว้ก่อนอย่าไปเกลียดเขาก่อนโดยไม่ได้พูดจาอะไรกันนี่พอเห็นใครมาแม้เกลียดแล้วมันไส้ขึ้นมาแล้วอย่างนี้มันก็เป็นลูกชนิดหนึ่งที่เกิดอยู่ในจิตคือลูกกิเลสและไม่ใช่ลูกอะไรแต่เป็นมากๆก็สภาพจิตใจจะตกต่ำเลยสอนว่าต้องเปลี่ยนจิตใจให้รักคนทุกคนที่เข้ามาในร้านแผ่เมตตาให้เขาอย่าโกรธเขาอย่าเกลียดเขาอย่านึกว่าเขาเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่นึกว่าเขาเป็นคนดีเขามาซื้อของของเราเขามาช่วยเราเราอยู่ได้เพราะคนซื้อถ้าคนไม่เข้าร้านร้านก็อยู่ไม่ได้ของก็ขายไม่ออกเราจะไม่มีข้าวกินไม่มีเสื้อผ้าไม่มีสตังค์ใช้คนทุกคนที่เข้ามาในร้านเป็นมิตรของเรามาซื้อของของเราเราก็ต้องขายด้วยอารมณ์ยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าทุกคนอย่าไปเกลียดเขาแล้วก็ทำหน้าเง้าหน้างอเหมือนเครื่องตักแกงมันไม่ได้คนเห็นเขาก็ไม่อยากเข้าร้านเราต่อไปร้านเราก็ล้มกันตอนนั้นเองล้มเพราะว่าคนในบ้านไม่ประพฤติธรรมกันเป็นคนขายของที่อยู่กับฝ่ายกิเลสไม่อยู่กับธรรมะไม่อยู่กับพระชีวิตก็จะย่ำแย่ลงไปทุกวันทุกเวลาขอให้เปลี่ยนความคิดเสียใหม่ในรูปอย่างนั้นอย่าเกลียดใครอย่าโกรธใครอย่านึกว่าใครเป็นผู้มุ่งร้ายต่อเราแต่นึกว่าเขามาดีเขามาช่วยเราเขามาทำให้เราเจริญทำให้เราก้าวหน้าเราต้องยิ้มรับเขาอย่าหน้าบึ้งกับเขาให้คิดอย่างนั้นต้องเปลี่ยนแต่ว่ามันอีกหลายวันถึงจะเปลี่ยนได้เพราะว่ามันชินมาเสียแล้วทำอย่างนั้นมานานถ้าไม่ตั้งใจจริงๆมันก็เปลี่ยนไม่ได้เหมือนกันเพราะว่ามันชินกับเรื่องอย่างนั้นคนเราติดอะไรก็เรียกว่าอยู่กับสิ่งนั้นมานานอยู่กับความชั่วเช่นอยู่กับการพนันมานานกว่าจะทิ้งได้ก็แย่อยู่กับสิ่งเสพติดมาเสียนานทิ้งได้ก็ลำบากอยู่กับความสนุกสนานมาเสียนานจะกลายเป็นคนสงบเก็บเนื้อเก็บตัวนี่มันก็ลำบากมันนานมันทิ้งไม่ค่อยจะได้ถ้าเราไม่ตั้งใจที่จะทิ้งจริงๆแล้วมันก็ทิ้งไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ธรรมะเป็นเครื่องประกอบคือจะต้องใช้สติใช้ปัญญาใช้ความอดทนใช้ความตั้งใจจริงในการที่จะปราบตัวกิเลสเหล่านั้นให้ออกไปจากจิตใจของเราว่ามานั่งเลยให้ออกไปจากจิตใจของเราอันนี้จิตใจเรามันก็ดีขึ้นไอ้เรื่องทำดีนี่มันต้องขยันทำหน่อยเหมือนกันไอ้ที่ทำชั่วเป็นคนชั่วเป็นคนเสียมาก็เหมือนกันเพราะว่าเราทำมันบ่อยๆทำโดยไม่รู้ว่าเรากำลังคิดเรื่องชั่วไม่รู้ว่าเรากำลังพูดเรื่องชั่วไม่รู้ว่ากำลังทำเรื่องชั่วเรื่องร้ายไม่รู้ว่าเรากำลังเดินกับคนไม่ดีไม่รู้ว่าเรากำลังไปสู่สถานที่ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าอวิชชามันครอบงำจิตใจเขาเรียกกันว่าเห็นผิดเป็นถูกเห็นชั่วเป็นดีเห็นสิ่งไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระเห็นของดำกลายเป็นของขาวอะไรไปต่างๆนี่ก็เรียกว่าเห็นผิดเข้าใจผิดแล้วไปยึดติดอยู่ในสิ่งเหล่านั้นสภาพจิตใจมันก็ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้นกลายเป็นสมาชิกของกิเลสไป
ไม่ได้เป็นสมาชิกของธรรมะจึงต้องแก้ไขปรับปรุงชีวิตของเราทุกวันทุกเวลาเพื่อเปลี่ยนจิตใจให้เป็นผู้เข้าอยู่กับฝ่ายธรรมะเมื่อเข้าค่อยเข้าไปกับฝ่ายธรรมะมันก็ค่อยชินขึ้นสภาพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอยู่กับธรรมะไอ้สิ่งชั่วสิ่งร้ายมันก็ค่อยห่างออกไปจะไม่อยู่กับเราต่อไปอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติของเราแต่ละคนเราทั้งหลายที่เป็นพุทธบริษัทก็ต้องคอยเตือนตัวเองเสมอว่าเราเป็นคนของพระหรือว่าเป็นคนของธรรมะเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าเราเป็นศิษย์พระธรรมพระสงฆ์เราจะต้องอยู่ใกล้พระอย่าอยู่ใกล้มารอยู่ใกล้พระอยู่กับพระเฉลยทีเดียวแหละคือใจนั้นแนบสนิทอยู่กับพระพุทธเจ้าแนบสนิทอยู่กับพระธรรมแนบสนิทอยู่กับพระสงฆ์ไม่ห่างออกไปหามารหากิเลสซึ่งเป็นเครื่องรบกวนจิตใจทำให้จิตใจของเราร้าวร้อนวุ่นวายด้วยประการต่างๆเราต้องคิดอย่างนั้นตั้งใจที่จะทำอย่างนั้นทุกวันทุกเวลาตื่นเช้าก็ต้องนั่งสำรวมใจทำใจให้สงบว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่เป็นคนของพระธรรมจะไม่อยู่เป็นคนของกิเลสอันนี้เมื่อเราตั้งใจอย่างนั้นเราก็รู้ว่าไอ้ตัวกิเลสมีอะไรบ้างมันแอบมาอยู่ในใจของเราโดยวิธีใดเราก็ต้องคอยเขี่ยทิ้งเอาออกไปไม่ให้เข้ามาอยู่ในใจของเราคือคอยสำรวจตัวเองไว้พิจารณาตัวเองไว้แล้วแก้ไขทุกวินาทีของชีวิตทุกระลมหายใจเข้าออกเราจะต้องคอยแก้ไขตักเตือนตัวเองทำบ่อยๆถ้ามันก็ดีขึ้นญาติโยมที่มาวัดเนี่ยมาฟังธรรมนี่ได้ฟังคำสอนคำเตือนต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของเราแล้วเราต้องรู้ว่าเราบกพร่องอะไรเราไม่ดีที่ตรงไหนบ้างก็รู้ด้วยเอาหลักธรรมะที่เราได้เรียนเนี่ยไปเป็นกระจกแล้วก็ส่องดูตัวเราว่าเรามีสภาพบกพร่องอะไรให้ทุกข์แก่เราอย่างไรให้โทษแก่เราอย่างไรไอ้ที่เรามีสิ่งนั้นน่ะมันให้อะไรแก่เราดูให้ละเอียดอย่าเข้าข้างความชั่วให้เข้าข้างธรรมะดูด้วยสายตาที่มีธรรมะอยู่ในใจอย่าดูด้วยสายตาที่มีกิเลสอยู่ในใจเพราะถ้าดูด้วยกิเลสมันก็เห็นเป็นกิเลสไปแล้วก็เห็นว่าดีไปด้วยแต่ถ้าเราดูด้วยสายตาที่แจ่มใสใจไม่เศร้าหมองก็เห็นสิ่งนั้นว่าอ๋อไอ้นี่ไม่ดีสร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ชีวิตจิตใจของเราเราจะต้องแก้สิ่งนี้แล้วก็ต้องแก้อย่างจริงจังต้องอดทนในการที่จะแก้ต้องเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆเรียกว่าสุขจอมปลอมที่มันเกิดขึ้นจากความเพลิดเพลินสนุกสนานในการตามใจตัวเองไปตามอำนาจของกิเลสเราต้องฝืนใจต้องบังคับตัวเองไว้เพื่อเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราไม่มีความฝืนใจตัวเองบังคับตัวเองมันก็ดีกลับไปสู่ที่เดิมอีกกลับไปสู่ที่เดิมอีกวิ่งมาได้หน่อยถอยกลับไปที่เดิมวิ่งมาได้หน่อยถอยกลับไปที่เดิมแล้วมันจะไปอย่างไรมันไม่ก้าวหน้ากระเด้งกลับมาสู่ที่เดิมทุกทีทุกทีมันก็ไม่มีทางก้าวหน้าที่ได้เป็นเช่นนั้นก็เพราะความอ่อนแอทางจิตใจเลิกไม่ได้ละไม่ได้ความเข้มแข็งไม่มีเราต้องแข็งใจต้องต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นอยู่ตลอดเวลามีเวลาก็ต้องพิจารณาว่ามันให้ทุกข์อย่างไรให้โทษอย่างไรมันไม่ดีอย่างไรในสิ่งเหล่านั้นไอ้ส่วนหยาบหยาบก่อนดูส่วนหยาบหยาบเช่นเราเป็นคนไม่มีระเบียบไม่มีวินัยมักง่ายในการทำอะไรต่างๆในบ้านในเรือนบนถนนน้นทางตามสถานที่ต่างๆเราทำอะไรมักง่ายเคยทำอย่างนั้นเราก็คิดว่ามันไม่ดีมันไม่เรียบร้อยเพราะจะทำให้สิ่งทั้งหลายปฏิกูลน่าเกลียดน่าชังสถานที่ก็ไม่น่าดูเราเคยทำอย่างนั้นเราก็ตัดสินใจต่อไปนี้จะคอยบังคับตัวเอง
ควบคุมตัวเองไม่ให้ประพฤติอย่างนั้นไม่ให้ปฏิบัติอย่างนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมไว้ได้บังคับตัวเองไว้ได้เช่นเรื่องขยะมูลฝอยนี่เป็นตัวอย่างที่ชอบทิ้งเพนผ่านในวัดนี่ก็เหมือนกันแหละคนมาวัดนี่ยังไม่ได้ฝึกฝนหลายก็มากเหมือนกันอยู่ไอ้ที่ฝึกฝนตัวเองมันก็มากเหมือนกันแต่ไม่ได้ฝึกฝนก็มีคือมาตามเรื่องกินอะไรก็เตี่ยวทิ้งไว้แถวนั้นแถวโน้นรุงรังไปหมดเปลือกลำไยเปลือกเงาะถุงพลาสติกอะไรเตี่ยวทิ้งทั้งที่ก็มีไอ้ถุงมีเป็นระยะให้คนเอาไปทิ้งก็ไม่พยายามไปกินอะไรก็เปลือกปอกทิ้งไปทิ้งขวามั่งทิ้งซ้ายมั่งมันเคยอย่างนั้นนิสัยยังเคยเป็นธรรมชาติอย่างนั้นอยู่มันไม่เป็นผู้เป็นคนนะผู้ง่ายๆว่าอย่างนั้นนะคือว่าความรู้สึกยังไม่เป็นผู้เป็นคนกินอะไรทิ้งตรงนั้นเหมือนนั่งในรถเนี่ยในรถไฟกินที่ปากก็ทิ้งลงทางช่องวางขาตัวเองแล้วลงไปกองอยู่อย่างนั้นไม่ได้นึกกระดาษใจไม่ได้คิดอะไรไม่ได้นึกอะไรไม่ได้คิดอะไรสักหน่อยว่ามันถูกหรือผิดมันดีหรือชั่วมันอะไรก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะไม่เคยมีใครบอกให้คิดไม่เข้าใกล้บัณฑิตไม่ได้ฟังคำสอนไม่ได้เอาไปคิดไปกรองแล้วก็ไม่คิดจะปฏิบัติมันขาดหลายเรื่องขาดเรื่องอย่างนี้อันนี้ถ้าว่ามีใครมาพูดมาเตือนเราก็เกิดความสำนึกขึ้นว่าเออไม่ได้มาวัดนี้ต้องเรียบร้อยไม่ทิ้งอะไรเพ่นพ่านตามสถานที่ต่างๆถุงพลาสติกกระดาษห่อของเปลือกผลไม้อะไรต่างๆทิ้งไม่ได้เราก็กวาดไปเรียบร้อยทุกวันนะนี่โยมมาก็ทำให้มันสกปรกดาวด่างเดิมอีกก็พระก็ได้กวาดอีกเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีต่อใดต้องให้พระกวาดอย่างนั้นพระมันสั้นกวาดก็กวาดตามหน้าที่ของท่านเพราะเป็นงานแต่ว่าเรานี่ก็ไม่ควรจะทิ้งฟางอะไรอย่างนั้นแม่ก้นบุหรี่เราถือว่าเป็นของเล็กน้อยนะสูบแล้วก็ทิ้งเพ่นพ่านตัวอย่างว่าเช่นบุหรี่สูบแล้วอย่าไปทิ้งเพ่นพ่านมันน่าเกลียดควรจะสูบให้หมดไปเสียเลยกลืนมันไปเสียเลยดีกว่าพอไปถึงตัวสุดท้ายแล้วเคี้ยวมันเสียเลยเคี้ยวบุหรี่กินเสียเลยมันจะไม่ทิ้งเพ่นพ่านแต่ถ้าเคี้ยวก้นบุหรี่ก็เรียกว่าเป็นคนไม่เต็มบาตรอีกแกพวกคุ้มดีคุ้มไร่อีกแล้วอันนี้ถ้าให้ดีก็คือว่าอย่าสูบเสียเลยมาในวัดนี่อย่าสูบบุหรี่อย่าสูบบุหรี่มานั่งด้วยความสงบจิตสงบใจนั่งพิจารณาตัวเองตักเตือนตัวเองให้แก้ไขในสิ่งบกพร่องเราควรรีบเร่งทำความงามความดีเสียก่อนตายอะไรอย่างนั้นก็มันก็ดีขึ้นน่ะแต่ว่ามันคนมันมาใหม่ก็เยอะเพราะชาติไทยเรานั่นขอไปเตยงมันยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยหลายแง่หลายมุมยังไม่ค่อยดีอะไรเราอย่านึกว่าเราเจริญนะเดี๋ยวนี้อย่านึกว่าเราเจริญแล้วยังไม่ค่อยเจริญเท่าใดมันยังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงต้องแก้ไขหลายเรื่องหลายประการคนที่ไม่มองก็มันไม่เห็นนะแล้วโยมก็ชอบไหมองค์นั้นเทศดีดียังไงก็ไม่รู้ดีคือยอเจ้าภาพแต่นั่นเองว่าแม้เจ้าภาพนี่เป็นคนมีศรัทธามีความเชื่อสละมีความกตัญญูกตเวทีไอ้สิ่งบกพร่องไม่พูดเลยดีทั้งหมดเลยเทศแบบนี้เขาเทศกันมานานแล้วคนมันก็ไม่ดีขึ้นเพราะไม่ได้ชี้จุดลงไปว่าอะไรบกพร่องอะไรไม่ถูกอะไรไม่ดีก็อยู่อย่างนั้นเทศเท่าใดเท่าใดก็อยู่อย่างนั้นแล้วนักเทศเองก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเป็นนักเทศที่ตัวเองก็ไม่เปลี่ยนแล้วจะไปเปลี่ยนโยมได้อย่างไรมันก็เทศกันอยู่อย่างนั้นเทศตามธรรมเนียมไปเพื่อแก้เขาไปเพื่อปรับปรุงเขาเพื่อสอนเขาให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรดีอะไรชั่วทำการรณรงค์ดึงคนจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะนี่มันจุดหมายมันอยู่ตรงนั้นเราดึงคนจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะเวลาดึงมันก็แรงไปบ้างบางทีกระทบนิดกระทบหน่อยแค่เราเป็นแผลเป็นแผลที่แขนแล้วก็ทิ้งไว้เรื่อยๆมีหนองมีอะไรเกิดกันวันหนึ่งก็เพื่อนบอกไปโรงพยาบาลที่ล้างแผลใช่มั้งไปถึงโรงพยาบาลหมอก็ล้างแผลมันก็ต้องเจ็บเวลาล้างนี่ต้องขูดอะไรต่ออะไรออกถ้าออกสำลีเช็ดก็เจ็บร้องโอยบางทีนะมันเจ็บนิดหน่อย
แต่ว่าเมื่อทำสะอาดแล้วเอายาใส่ฆ่าเชื้อเอาผ้าพันไว้แล้วมันเนื้อมันก็งอกอยู่ตามธรรมชาตินะแต่งอกไม่ได้เพราะว่ามันมีของที่ทำลายเนื้ออยู่มันก็แผลไม่หายพอทำสะอาดแล้วใส่ยาแล้วเอาสำลีปะเอาผ้าพันแผลไว้หลายหลายวันเปิดดูงอกขึ้นมาเยอะแล้วนะมันไม่มีเชื้อลูกกัดให้กร่อนแผลมันก็งอกขึ้นมาแล้วก็สนิทเหมือนเดิมแต่ว่าไม่เหมือนเพราะมันยังเป็นแผลอยู่ทันทีแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนนะพระที่สอนคนเนี่ยก็คือการชะแผลทางจิตใจเรามีแผลทางใจกันอยู่ทั้งนั้นแหละแผลรูปแผลโกรธแผลหลงแผลพยาบาทแผลริษยาแผลเห็นแก่ตัวมานะถือตัวแข็งดีกับคนนั้นคนนี้ไม่ได้กูไม่ยอมอะไรเงี้ยนี่มันแผลทั้งนั้นแผลเวิร์กว่าไปหมดนะถ้าหากว่าแผลนี่มันเกิดที่หัวใจเป็นรูปวัตถุนะตายนานแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเป็นแผลทั้งหัวใจแล้วมันก็อยู่ไม่ได้แต่มันไม่เป็นแผลที่ก้อนเนื้อหัวใจมันเป็นแผลที่เป็นฝ่ายนามธรรมเป็นรูปทางใจทางวิญญาณแต่มันลึกกว่าแผลธรรมดาที่อีกโดยซ้ำไปล่างยากแกะยากแต่ก็ต้องช่วยสงสารญาติสงสารโยมก็ต้องช่วยดึงช่วยชักช่วยจูงให้โยมได้เกิดความสำนึกแล้วออกมาจากฝ่ายนั้นจากฝ่ายกิเลสน่ะเดินทางมาอยู่กับฝ่ายพระอยู่กับพระแล้วก็ต้องระวังอีกเหมือนกันเลิกเลยเอ้าหายไปแล้วไม่มาแล้วไม่มีแล้วไปอยู่กับกองกิเลสต่อไปละได้สักนิดสักหน่อยเลยกลับกลับไปอยู่ที่เดิมก็ไม่ก้าวหน้าชีวิตไม่ก้าวหน้าเพราะงั้นต้องคอยดึงกันไว้ญาติโยมก็เหมือนกันเมื่อเราได้เข้าเส้นทางของพระแล้วก็เดินจับตาไว้ว่าพระจะไปไหนอย่าให้หลงจากสายตาเหมือนเราขับรถตามรถคันใดคันหนึ่งไงเราต้องจับตาดูว่ามันไปไหนมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวเราไปถึงเลี้ยวก็เลี้ยวจับตาดูต่อไปไม่ละสายตาเราก็ไม่ละจากความคิดที่จะอยู่กับพระพุทธเจ้าที่จะอยู่กับพระธรรมอยู่กับพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้มีพระอยู่ในใจของเราเราเป็นคนของพระไม่ใช่เป็นคนของกิเลสถ้าว่ากันโดยความจริงโดยเนื้อแท้นะเรามันเกิดมามันก็บริสุทธิ์อยู่ก่อนไม่ได้เศร้าหมองไม่ได้โกรธใครไม่ได้เกลียดใครโยมสังเกตนะเด็กตัวน้อยๆที่คลอดออกมาใหม่ๆนะอายุสักกี่วันก็ตามใจเดือนสองเดือนก็ตามใจมันยังไม่มีอะไรในตาก็ใจใสแจ๋วมองอะไรก็อย่างนั้นแหละเขาไม่รู้สึกอะไรจะมีความรู้สึกอยู่ก็สองเรื่องคือว่าหิวเอานมใส่เข้าไปก็กินดูดแต่ก็ไม่กินมากนะพอรู้สึกอิ่มก็หยุดนะเขาไม่ดูดละเฉยใช่ไหมมันรู้จักพอนะเด็กๆมันรู้จักพอยังไม่เกิดความตะกะตะกรามในการดื่มนมอะไรดื่มพอดีพอดีแล้วก็นอนพอดื่มแล้วก็นอนหลับหลับสบายไม่มีอะไรหรือว่าไม่หลับเขาก็ไม่ยุ่งอะไรเขานอนไปตามเรื่องของเขาอะไรไปตามวิถีทางของเด็กน้อยๆ นะถ้าเราไปทำท่าหยอกย้าวอะไรเขาก็ยกมือยกไม้ไปตามเรื่องไม่มีอารมณ์อะไรเหมือนคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่ความจริงเกิดมานานแล้วมันน่าจะบริสุทธิ์กว่าเด็กน้อยๆ นะน่าจะสงบกว่าเด็กน้อยๆแต่ว่าไม่อย่างนั้นดิเราเที่ยวหยิบอะไรใส่เข้ามาใส่เข้ามาอุ้ยล่นแล้วถ้าเปรียบร่างกายเหมือนกับเรือนะเราบรรทุกจนเพียบแล้วเวลานี้น้ำเพียบเลยเคลื่อนไหวไม่ได้พอเคลื่อนไหวก็จะจมแล้วเพราะบรรทุกมากเกินไปอันนี้พระพุทธเจ้าท่านกระเตือนเหมือนกันกัดเป็นพุทธภาษิตว่าสิ้นจะภิกขุอิมังนาวังบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอจงวิทเรือนี้วิทน้ำออกจากเรือเอาน้ำออกจากเรือเรือมันรั่วมีรูเรือมันรั่วมีรูให้น้ำเข้ารูตารูหูรูจมูกรูลิ้นรูกายรั่วก็ไปถึงใจใจก็ไปโอบรับสิ่งนั้นไว้เป็นของกูของกูอยู่ตลอดเวลาท่านบอกว่าให้วิทเรือนี้เรือมันจะได้เบาเมื่อเรือเบาแล้วเธอจะไปถึงฝั่งนู่นได้ง่าย
ฝั่งโน้นก็คือฝั่งแห่งนิพพานนิพพานก็คือความเย็นความไม่ร้อนจากกิเลสที่แผดเผาจิตใจนิพพานในชีวิตนี้ไม่ใช่นิพพานต่อตายแล้วอันนี้เราก็เฝอยู่เหมือนกันจะเอานิพพานข้างหน้าเทียดเรื่อยนะปัจจุบันนี้ไม่คิดจะเอานิพพานะปะอันจะโยโหตุอนาคติกาลีเห็นไหมนิพพานนี่เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในการเบื้องหน้านู่นเถินแม่ไกลเหลือเกินไอ้นู่นเถินนี่มันยาวเหลือเกินไปเอาข้างหน้าของใกล้ไม่เอาจะไปเอาไกลไกลน้ำอยู่ใกล้ไม่กินจะไปกินบ่อหน้าพอไปเจอบ่อน้ำแล้งข่าวเลยไม่มีน้ำจะกินก่อแห้งน่าตายกันเท่านั้นเองนี่คือความไม่เข้าใจในเรื่องนี้เราควรจะเข้าใจเสียใหม่ว่านิพพานเป็นเรื่องของความสงบเย็นจากกิเลสสงบจากความร้อนใจจากความกระวนกระวายใจไม่มีกิเลสรบกวนจิตใจก็เรียกว่าถึงนิพพานเราทุกคนนี่มันก็มีอยู่ทุกเวบ้างเป็นครั้งคราวเวลาใดใจมันสงบเรียบร้อยเวลานั้นเราไม่มีกิเลสก็เรียกว่าเราเย็นแล้วเรานิพพานอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ถาวรพอตาเห็นอะไรก็อ้าวไปแล้ววิ่งตามรูปไปได้ยินเสียงวิ่งตามเสียงไปพอได้กลิ่นวิ่งตามกลิ่นไปพอได้รสเอามาอีกไอจานนี้อร่อยมันวิ่งตามรสต่อไปจับต้องอะไรก็วิ่งตามไปนี่เที่ยววิ่งตามใจมันก็เที่ยววิ่งตามกิเลสเป็นลูกน้องกิเลสเป็นทาสของกิเลสไม่ปลีกตัวออกจากความเป็นทาสเพราะไม่เห็นทุกข์โทษของความเป็นทาสเลยไม่อยากเป็นไทยแล้วก็ไม่เคยรู้รสชาติของความเป็นไทยไม่รู้รสชาติของความสุขความสงบในชีวิตประจำวันอย่างแท้จริงจึงไม่คิดเปลี่ยนแปลงออกจากกิเลสมาอยู่กับคุณงามความดีนี่มันเป็นอย่างนี้อันนี้ถ้าเราได้ลองชิมเสียบ้างเราจะเกิดความรู้สึกโอ้อันนี้เป็นของใหม่ไม่เคยมีในใจของเรามาก่อนความจริงมันของเก่านั่นแหละแต่ว่ามีของใหม่มาทับถมมาปิดมาบังไว้จนมองไม่เห็นว่าอะไรเป็นอะไรแต่มันโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นนิดหน่อยถ้าเราเห็นนิดหน่อยก็รู้ว่าอ๋ออันนี้มันของดีนี่มันสงบมันเย็นมันไม่วุ่นวายไม่เร่าร้อนไม่มีความรู้สึกในทางที่เป็นทุกข์นะเราก็จับอันนั้นได้ว่าโอ้ต่อไปเราจะต้องเข้าหาสิ่งนี้ต้องอยู่กับสิ่งนี้ต่อไปเราก็เห็นความแตกต่างระหว่างกิเลสกับความไม่มีกิเลสระหว่างความสงบกับความวุ่นวายระหว่างความมืดกับความสว่างระหว่างความสกปรกกับความสะอาดเราเห็นความแตกต่างผู้มีปัญญาเมื่อมองเห็นแตกต่างกันอย่างนั้นก็ต้องคิดเข้ามาอยู่กับฝ่ายถูกอะไม่อยู่กับฝ่ายผิดต่อไปแต่จะอยู่กับฝ่ายถูกต้องคือฝ่ายพระเนี่ยไม่ไปอยู่กับฝ่ายตัวกิเลสต่อไปเพราะเข็ดเคี้ยวมันแล้วมันทำเราเจ็บนักหนาพลาดท่าเสียทีมากี่ครั้งกี่หนแล้วเพราะไอ้เจ้าพวกเหล่านี้เราก็เบื่อหน่ายไม่อยากจะไปคลุกคลีกับสิ่งนั่นต่อไปก็หันเข้าหาความงามความดีแต่ว่ามันเผลอไม่ค่อยได้เหมือนกันไอ้พวกกิเลสนี่มันก็คอยจ้องจับอยู่มันกันแหละถ้าเราเผลอปั๊บมันก็ดึงไปไปเสียนานเหมือนกันบางทีวิ่งไปหลายกิโลเอานึกว่าเอ้าผิดทางแล้ววิ่งกลับใหม่มาหาที่เดิมต่อไปอันนี้มันมีอยู่เพราะเรายังไม่เด็ดขาดยังไม่สงบเด็ดขาดไม่สะอาดเด็ดขาดไม่สว่างอย่างเด็ดขาดมันยังกลับไปได้กลับไปกลับมาได้แต่ว่าถ้าเราเป็นคนมีสติมีปัญญาคอยสำนึกรู้สึกตัวว่าอ้าวถอยกลับมาอีกแล้วไม่ได้ต้องวิ่งไปข้างหน้าวิ่งต่อไปแล้วไปด้วยสติด้วยปัญญาด้วยความสำนึกว่าเราจะไปข้างหน้าเราจะไม่ถอยกลับมาข้างหลังเราจะไม่สู่ไปสู่ภาวะเช่นนั้นอีกแต่เราจะไปสู่อีกภาวะหนึ่งที่มันดีกว่านี้สงบกว่านี้สะอาดกว่านี้ที่สว่างกว่านี้เราก็มุกเรื่อยไปอาจจะมีอะไรมาชักมาจูงเราก็ไม่ยอมที่จะกลับมาสู่ภาวะเช่นนั้นเราก็เป็นคนฝ่ายธรรมะต่อไปอันคนฝ่ายธรรมะนั้นมันไม่เดือดร้อนญาติโยมบางคนนะก็แม้ถ้าประพฤติทำกันอยู่ตลอดเวลาจะมีอะไรกินจะมีอะไรใช้ปัญหามีเหมือนกัน
อยากจะบอกญาติโยมทั้งหลายว่าคนประพฤติธรรมจะไม่อดตายคนประพฤติธรรมถูกต้องอย่างแท้จริงนั่นจะไม่อดตายจะมีกินมีใช้จนไม่รู้จะกินอย่างไรจะใช้อย่างไรจะมีสิ่งอะไรต่างๆมันเกิดขึ้นด้วยอำนาจของธรรมะเนี่ยจะได้กินได้ใช้ไม่ขาดแคลนอะไรแต่ว่าถ้าเราไม่ประพฤติธรรมจะมันขาดแคลนมันจะไม่พอกินพอใช้คำไทยที่เขาพูดว่าซื่อกินไม่หมดคดกินไม่พอนั่นก็เป็นเครื่องแสดงซื่อนั่นคือคนมีธรรมะคนอยู่กับธรรมะก็เป็นคนซื่อคนตรงคนคดคือคนที่ไม่อยู่กับธรรมะคดๆงอๆถ้าเป็นคนซื่อมันก็กินไม่หมดคนคดมันก็กินไม่พอมีกินมีใช้เรื่อยไปถ้าเราเป็นคนซื่อตรงเพราะคนในโลกนี้ที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีอยู่มากขอให้เราเข้าใจว่าคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีอยู่มากคนที่จิตใจไม่เป็นธรรมนั้นก็มีอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเทียบส่วนกันแล้วคนที่มีจิตใจเป็นธรรมนั้นมีมากกว่าแต่ว่ามันไม่ค่อยดังไอ้คนจิตใจเป็นธรรมนี่ไม่ค่อยจะดังไอ้พวกไม่เป็นธรรมมันดังทุกวันเป็นข่าวทุกวันนะวิทยุก็เก็บเรื่องที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยไปพูดได้ทุกวันหากินได้ทุกวันนะพูดไปแล้วก็ประกาศขายยาเสียทีหนึ่งขายโน่นขายนี่หากินอยู่กับได้พวกไม่ประพฤติธรรมนี่แหละแต่ว่าไอ้ข่าวที่เป็นธรรมมันไม่ค่อยมีแต่ทำไมมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยสนใจหาถ้าหามันก็หาได้ข่าวที่เป็นธรรมเยอะแยะคนของธรรมะทำอะไรได้ทุกอย่างถ้าเป็นเรื่องสุจริตแต่เป็นเรื่องทุจริตแล้วทำไม่ได้ละอายใจละอายเหลือเกินที่จะทำความชั่วไอ้คนมีกิเลสนั่นมันไม่ละอายใจที่จะทำชั่วแต่ละอายที่จะมาวัดละอายที่จะแต่งตัวง่ายๆเรียบๆละอายที่จะทำอะไรที่เป็นความถูกต้องจะถือสักถือสีถือตัวตนมันมากไม่ใช่เรื่องอะไรไม่ได้ลดตัวตนลงไปอันนี้ถ้าเราประพฤติทำตัวมันน้อยลงไปน้อยลงไปไม่มีตัวจะถือไม่มีตัวจะถือไปไหนก็นั่งตรงไหนก็ได้นอนตรงไหนก็ได้กินอะไรก็ได้ถ้าเป็นของที่กินได้นะกินได้ทั้งนั้นจะไปพูดอะไรกับใครก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้ถือตัวถือตนไม่ได้เอาตัวไปด้วยเอาแต่อาการ32ไปเอาไปเพื่ออะไรเพื่อรับใช้พระธรรมเมื่อรับใช้พระธรรมก็คือว่าเพื่อประพฤติธรรมในที่นั้นนั้นไปยืนอยู่ตรงไหนก็ยืนอย่างผู้มีธรรมนั่งตรงไหนก็นั่งอย่างผู้มีธรรมจะไปนอนที่ไหนคนมีธรรมมันก็นอนได้นอนบนดินก็ได้นอนบนทรายก็ได้แต่ว่าให้มีมุ้งกันยุงหน่อยถ้ายุงมากแล้วก็นอนได้ทั้งนั้นหลับสนิทด้วยนะแต่คนถือตัวนอนไม่ค่อยสะดวกไปตรงโอ้ยไม่สมศักดิ์ศรีที่นอนอะไรเอามาให้เรานอนหมอนอะไรเอามาให้เราหนุนโอ้ยที่พักก็ไม่ดีน้ำก็ไม่ดีไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้คนพวกนี้มันแย่อะสายตามันขุ่นมองเห็นอะไรขุ่นไปหมดมัวไปหมดเพราะจิตใจมันไม่แจ่มใสอันนี้คนเราถ้าจิตใจแจ่มใสมองอะไรก็ใช่ได้ทั้งนั้นมองคนก็เป็นคนแท้ๆเหมือนกับเราสงสารเมตตาปราณีก็เห็นคนเป็นคนไม่เห็นคนว่าคนนั่นต่ำคนนี่สูงคนนั่นบังมีคนนี่ยากจนคนนั่นเป็นใหญ่คนนี่เป็นผู้น้อยไม่ได้คิดอย่างนั้นคิดอย่างเดียวว่าเป็นคนเหมือนกันร่วมเกิดด้วยกันร่วมแก่ด้วยกันร่วมเจ็บไข้ร่วมตายด้วยกันไม่แตกต่างกันเราควรจะทำอย่างไรควรรักกันสามัคคีกันหันหน้าเข้าหากันช่วยกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะงั้นคนที่ใจดีใจงามยังมีอยู่มากโยมอย่านึกว่ามันน้อยมันมากมากเหมือนกันแต่ไม่เป็นขาวเท่านั้นเองไม่ค่อยดังเหมือนกับผ้าขาวผืนหนึ่งเล็กก็ตามใหญ่ก็ตามมันขาวทั้งผืนคนไม่สนใจแต่พอมีจุดดำก็สักนิดนะสนใจไอ้จุดดำตรงนั้นนะมันดำอยู่หน่อยนึงไม่สนใจตรงจุดดำจุดด่างตรงนั้นนะคนเราก็เหมือนกันเป็นอย่างนั้นอันนี้เราไม่ได้มองให้เป็นผ้าขาวเพราะใจยังไม่ขาวถ้าใจเราขาวก็มองสิ่งใดมันขาวถ้าใจเราเปื้อนมองอะไรมันก็เปื้อนไปหมดนั่นแหละเห็นคนก็เป็นคนเปื้อนคนสกปรกคนอย่างนั้นคนอย่างนี้เพราะสภาพจิตใจมันเป็นอย่างนั้น
แสงที่ออกมาก็เป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องช่วยกันช่วยกันออกจากคนของกิเลสมาเป็นคนของธรรมะให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วช่วยกันชักจูงญาติมิตรของเราให้มาเป็นคนของธรรมะก็ถ้าคนของธรรมะมากขึ้นประเทศเราจะสงบสุขจะเจริญด้วยการค้าการขายการเศรษฐกิจอะไรมันก็ดีหมดเดี๋ยวนี้เราแก้ไม่ได้เศรษฐกิจตกต่ำแก้ไม่ได้เพราะไม่ได้แก้คนให้เป็นคนของธรรมะเสียก่อนยังปล่อยให้คนเป็นคนของกิเลสอยู่เป็นกองทัพกิเลสอยู่หรือว่าเป็นพรรคพวกกิเลสอยู่แล้วมันจะแก้กันได้ยังไงแก้ไม่ได้อันนี้เราต้องแก้คนก่อนปรับคนให้เป็นคนของธรรมะทุกคนมีใจเป็นธรรมคิดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมมองอะไรก็เป็นธรรมขึ้นมามีธรรมเป็นธงมีธรรมเป็นแสงสว่างมีธรรมะเป็นอาหารใจมีธรรมะเป็นเครื่องประดับใจอะไรอะไรมันก็เรียบร้อยดีงามไม่มีความบกพร่องไม่มีความเสียหายแก่ชีวิตทุกคนเป็นธรรมสุขเท่านั้นไม่ต้องมีตำรวจมากก็ได้ต่อไปถ้าทุกคนประพฤติธรรมตำรวจไม่ต้องมีก็ได้เรือนจำก็ไม่ต้องสร้างใหญ่ก็ได้ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่สร้างไว้ก็อย่างนั้นเนี่ยจังหวัดไหนที่คนก็มีธรรมเรือนจำมันกว้างไม่มีคนอยู่นะเหมือนแม่ห้องสอนสมัยก่อนนะไม่ได้ไปนานแล้วสมัยก่อนไปเรือนจำใหญ่โตนะขวาสังกะสีไม่แข็งแรงเอาไม่เยอะในนั้นสังกะสีก็ยังหายากแล้วก็มีนักโทษสองคนมีอยู่สองคนเท่านั้นเองถามว่าสองคนเขาประตูทุกก็เปิดอยู่นะบอกทำไมไม่ออกไปก็บอกว่านายเขาให้อยู่นี่สองเดือนนั่นนายสั่งให้อยู่สองเดือนเขาเรียกนายนะข้าราชการนี่เขาเรียกนายหลวงไม่ใช่นายเล็กๆไงนายหลวงนายหลวงแปลว่านายใหญ่แต่ข้าราชการทุกคนมีเจ้าแมวสอนเรียกว่านายหลวงทั้งนั้นแต่ถ้าประพฤติเหลวไหลเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าวอกหลวงวอกหลวงนะถ้าประพฤติไม่ดีนะเช่นขี่เมาย่ำเปประพฤติเหลวไหลเขาเรียกว่าวอกหลวงวอกหลวงก็ลิงใหญ่วอกก็คือลิงเนี่ยก็เป็นวอกหลวงไปแต่ถ้าประพฤติตนเรียบร้อยเขาเรียกว่านายหลวงคนแถวนั้นเขาอยู่ในธรรมะในศีลในธรรมเขาไม่วุ่นวายเขาไม่ลักไม่ปล้นอะไรไอ้ที่ติดคุกในเพราะเรื่องแอบไปตัดไม้โดยไม่เจตนาหรือไปอ๋อสองเดือนครบสองเดือนก็ไปได้ถ้าไม่ครบเขาก็ไม่ไปเขาเชื่อฟังเขาง่ายคนอย่างนั้นอยู่ในคุกมันก็ยังมีธรรมะเรียบร้อยแต่ถ้าคนไม่มีธรรมะแล้วก็วุ่นวายไปหมดยุ่งยากไปหมดสร้างปัญหาต้องเหน็ดเหนื่อยที่จะต้องแก้ไขปัญหาต่างๆมากมายเพราะงั้นการแก้ปัญหาอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นต้องแก้ตรงที่ดึงคนออกจากกิเลสมาอยู่กับธรรมะสร้างชีวิตจิตใจให้เป็นคนของพระธรรมอย่าให้เป็นคนของกิเลสสิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นเพราะเราทุกคนที่มานี่ก็เป็นฝ่ายธรรมแล้วเราที่มาวัดนี่เป็นฝ่ายธรรมแต่ว่าพวกที่ไม่ควายทำมันก็มาเหมือนกันนายโยมนะระวังนะไอ้พวกไม่ถือธรรมมันก็มาเหมือนกันเที่ยวเดินจ้องไปคนไหนเผลอวางไว้ไปนั่งหลับตาทำสมาธินั่งหลับตากระเป๋าไหววางไว้ข้างตัวไอ้คนที่มันเป็นควายกิเลสก็เห็นหลับตาดีก็ชุบเลยพาไปเลยแต่ไอ้ลูกชายมันนั่งลืมตาพ่อขโมยนักกระเป๋าเนี่ยโอ้ลืมตาขึ้นวิ่งอวดรู้ไปได้หน้าวัดจับได้จับได้นี่มันก็มาไอ้พวกนี้นะแล้ววันก่อนเนี่ยโยมคนหนึ่งนะคนแก่มาทุกอาทิตย์นะหิวก็ไปกระเป๋าประรุงประรังนะไปถึงข้าวท่วมตรงโน้นหน้าวัดนะข้าวท่วมเอาวางไว้หน้าห้องนึกว่าไม่มีอะไรนะแล้วก็ไปทำกิจธุระเสร็จแล้วออกมาอ้าวหายไปไหนแล้วเรียกว่าผลพักกองกิเลสเอาไปเสียแล้วยกไปเสียแล้วก็เอามาจันเอาไปแล้วนี่มันก็มีเลือกไม่ได้มันจะเอาจะเลยรถราวาอะไรมาจอดก็ต้องระวังโยมไปไหนต้องระวังกระเป๋าก็ต้องถือกระชับมือไว้หน่อยระวังในผลพักกองกิเลสมันมาเหมือนกันพวกนั้นมาด้วยกิเลสไม่ได้มาล่างกิเลสแต่มาจะสนองกิเลสของตัวเลือกไม่ได้นี่เมืองไทยมันเป็นอย่างนี้โยม
แล้วว่าเราต้องแก้กันต่อไปแก้ต่อไปเราต้องช่วยกันช่วยกันสร้างคุณธรรมช่วยกันส่งเสริมธรรมะให้คนได้เข้าถึงธรรมะมากขึ้นแล้วเราจะได้อยู่กันเป็นสุขต่อไปดังที่ได้แสดงมาก็พอสมควรแก่กาลเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้

ผลของพระนิพพานนรมณีมดที่จะได้มรรคได้ผลในพระนิพพานก็มาตั้งในขันธ์5นี่แหละจะขึ้นชั้นฟ้าสวรรค์ก็มาตั้งขันธ์5ถ้ามันมีขันธ์5แล้วทำอะไรก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ตั้งขันธ์5ลงแล้วนั้นทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะทำสมาธิก็ได้ฌานสมาธิสมาบัติหรือจะเจริญวิปัสสนาลงขันธ์5นี่ทั้งนั้นนอกจากขันธ์5แล้วมีอะไรทั้งหมดทำทั้งหลายที่ท่านเทศนาไว้มากมายก็รู้ว่าในแต่ออกมาจากขันธ์5นี่ทั้งหมดขันธ์5คือรูปกับนามรูปประขันรูปที่เห็นด้วยตาแล้วนี่แหละนามได้แก่เวทนาความทุกข์ความเจ็บความปวดหรือความสุขสบายกายสบายจิตหรือความเฉยนี่เรียกว่าอุเบกขาแท้ที่จริงก็ความสุขนั่นแหละความสุขอย่างยอดเยี่ยมเรียกว่าอุเบกขาเนี่ยมันเรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจดจำสิ่งที่ได้พบได้ผ่านได้ประสบพบผ่านมาจดจำไว้น้อมนานแสนนานบางทีโดยไม่รู้สึกตัวก็โผล่ขึ้นมาที่เรียกอดีตสัญญาณอนาคตสัญญาณอดีตสัญญาณนั่นคือหมายความว่าระลึกชาติหนหลังเก่าได้นั้นคือสัญญาเก่าแก่แต่หลายภพหลายชาติมาแล้วยังติดตามตัวของเราอยู่อดีตสัญญาณอนาคตสัญญาณนั่นคืออนาคตความรู้ในอนาคตว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะมีขึ้นในข้างหน้าวันหน้านั่นเป็นสังขารมันปรุงมันแต่งขึ้นมาในตัวมันเป็นเวทนาเรียกว่าสัญญาความจดจำได้สังขารความปรุงความแต่งในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ปรุงแต่งคิดจะทำการทำงานประกอบอาชีพหรือสิ่งต่างๆประดิษฐ์คิดขึ้นมาแล้วก็ทำตามเรียกว่าสังขารถึงไม่ทำตามมันคิดนึกมันปรุงมันแต่งนั่นแหละมันในตัวสังขารสังขารนี่มันแต่งกระทั่งให้เกิดภพเกิดชาติโดยที่เราไม่ตั้งใจสังขารนั้นลึกซึ้งที่สุดแต่งให้เป็นภพเป็นชาติขึ้นมาก็ได้ถ้ายังมีแต่งอยู่ตราบใดได้ก็ยังไงคนจากพบจากชาติตราบนั้นเราเมื่อเกิดไม่ได้คิดนึกว่าจะมาเกิดแต่มาปรุงมาแต่งเราเองยังได้มาเกิดวิญญาณคือความรู้สึกตัวความรู้สึกขั้นแรกพอประสบรูปตาประสบพบรูปเห็นขึ้นมาเรียกว่าเห็นก็เห็นคือรู้สึกว่าเห็นเท่านั้นน่ะหายไปสัญญาเท่านั้นไอ้วิญญาณเท่านั้นแล้วก็สัญญาเข้ามาแทนที่สังขารเข้ามาปรุงมาแต่งแทนที่เรื่อยไปแล้ววิญญาณคือมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นน่ะไม่ทราบว่าดีว่าชั่วว่าหยาบว่าละเอียดอะไรหรอกท่านอุป

เปรียบเหมือนกับคนไปดูทองคำคนที่เห็นว่าทองคำเท่านั้นแหละแต่ไม่รู้จักว่าทองคำน้ำเท่าไหร่ไม่ทราบว่า 90% หรือ 100% ก็ไม่ทราบหรือเสียเป็นทองเก้ก็ไม่ทราบแต่ว่าเข้าใจว่าทองนั่นแหละเรียกว่าวิญญาณไอ้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณในสังขารแต่วิญญาณอีกในหนึ่งซึ่งลึกซึ้งเข้าไปกว่านั้นอีกเอามวลเอาหมดทั้งขันหาแล้วนะเอาไว้ในพร้อมหมดคือวิญญาณไม่ติดสนธิเอามวลเอารูปเอาเวทนาสัญญาทั้งขันได้หมดได้ได้หมดเลยคือมันไม่ประมวลเอามันก็ไม่ได้มาเกิดมาเป็นคนนะสิประมวลเอารวมเข้ามาในที่เดียวนั่นหมดจึงได้มาเกิดมาเป็นคนนั่นนั่นตัววิญญาณปฏิสนธิวิญญาณท่านอุปมาลูกไว้คราวนี้ว่าถึงลูกก่อนลูกแปลว่าสลายแปลว่ามีอันแปรปรวนไปธรรมดาจะต้องแตกต้องสลายนั่นเรียกว่ารูปรูปก็คือลบนั่นแหละมาจากลบนั่นแหละในคำบาลีที่นว่าเอาอุเป็นโอเอาโอเป็นอวะแต่ว่าลบทำไมเขาเขียนกระดานดำเขียนแล้วต้องลบฉะนั้นเหมือนกันลูกเกิดขึ้นมาต้องดับศูนย์มีอันดับศูนย์เป็นธรรมดาไม่เที่ยงมันถาวรอันนั้นเรียกว่าลูกมันดับมันศูนย์ไปทุกวันทุกวันมันแปรปรวนไปทุกวันลูกเกิดขึ้นมาแล้วนั้นมีอันแปรปรวนไปโดยประการต่างๆอย่างนั้นแหละเวทนาเกิดจากนี้แหละเกิดจากรูปไปซะก่อนเจ็บปวดเมื่อยนู่นนี่แข้งขาอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนั่นก็ที่รูปนี่ทั้งนั้นถ้ามีรูปมันก็มีเจ็บมีปวดอะไรหรอกรูปจึงเป็นบ่อเกิดของเวทนาเป็นบ่อเกิดของไม่ความไม่สบายเป็นบ่อเกิดของเจ็บของการเจ็บการป่วยผู้ซึ่งได้รูปมาแล้วจำเป็นจะต้องพยาบาลรักษาดังเคยอธิบายฟังว่ารูปนั่นน่ะมันมีหลายเรื่องหลายอย่างที่จะต้องอธิบายที่เรียกว่าตุสัจจักตังนวทวารังจตุจักตังนั่นแปลว่าจักสี่คือยาบทสี่นั่นเองยืนเดินนั่งนอนจักทั้งสี่นี่ต้องหมุนเวียนในอย่างนั้นต้องทำในอย่างทำงานในอย่างนั้นนวทวารังนิทวารเก้าตาสองหูสองจมูกอันหนึ่งจมูกสองปากอันหนึ่งทวารหนักทวารเบารวมกันไปเป็นเก้าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นั่นทุกขลันตังปะขลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่ตลอดเวลาคืออย่างตาสิอย่างตานี่แหละมันไหลเข้ามาก็คือรูปมันเองไหลเข้ามาแล้วก็ดับลงไปเสียงกลิ่นรสในจมูกวิ่งกายเหมือนกันทวารปากเที่ยวกันตังปะกันตังมันไหลเข้าไหลออกคือปากของคนเรานะมันต้องไม่มีที่เข้าหรอกไม่มีทางอื่นนอกจากปากแล้วไหลเข้าไป
ุกวันทุกคืนไหลเข้าไปนะไม่อันใดก็อันหนึ่งนะเช่นข้าวน้ำอาหารการกินทุกชิ้นทุกส่วนต้องเข้าไปช่องนี้ทั้งนั้นแล้วไหลออกไปทวารทวารหนักเหมือนกับไอ้น้ำในทะเลหรือเหมือนกับน้ำในแม่โขงเขาทิ้งอะไรลงข้างบนในจอมก็ไหลลงไปคุณดิบลงไปข้างล่างทั้งยังว่าอุคลันต่างอุคลันต่างไหลออกไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นถ้าไม่ไหลออกมันก็ทุกขเวทนาเกิดขึ้นมาอีกแหละถ้าไหลแล้วเข้าก็ทุกขเวทนาสุขภาพน้ำอีกแหละก็ต้องไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นล่ำไปแล้วเป็นตัวของใครละกันอย่างของไหลออกไหลเข้ากันนั่นแหละมันไหลอยู่ในอย่างนั้นอยู่ล่ำไปมันเป็นของใครเป็นตัวของใครละกันไม่ทราบว่าตัวของใครไม่ทราบว่าอะไรเป็นอะไรแต่ไหลออกไหลเข้าอย่างนั้นมันหลายอย่างหลายเรื่องรูปที่จะอธิบายมากหลายที่ก็เกินจึงว่ามันมีครบหมดในที่นั้นแต่พิจารณาให้เป็นวิปัสสนามันก็ถูกแต่พิจารณาเป็นสมถะก็ได้คือพิจารณาเป็นสมถะนั้นพิจารณารวมเงินที่นี่ให้กำหนดออกกายนี่เป็นอารมณ์ไม่ให้ออกจากกายจิตมันเป็นอุทิศกายเหมือนกันรวมอุทิศกายนั่นเองที่มันไม่ไปที่อื่นดูความสงบพิจารณาวิปัสสนาเมื่อก่อนอาการที่แยกออกไปด้วยประการต่างๆเห็นไม่ใช่ตนใช่ตัวเป็นแต่สักว่าสิ่งหนึ่งซึ่งไหลเข้าไหลออกอยู่อย่างนั้นมันเรียกวิปัสสนามันเห็นแจ้งไปจากอย่างนั้นเนี่ยเห็นชัดด้วยใจจริงๆทางภายนอกก็เห็นภายในก็เห็นภายนอกเราดูก็เห็นอย่างนั้นมันเป็นจริงอย่างนั้นภายในก็ชัดเจนมาเนี่ยเรียกถึงรูปเรียกว่ารูปเป็นบ่อเกิดของเวทนาทั้งปวงหมดต้องเกิดจากรูปนี่เป็นต้นเหตุเมื่อรูปเจ็บปวดเมื่อรูปไม่สบายมันก็กระทบกระเทือนทางใจเพราะใจผูกครองเราอยู่บ้านอยู่เรือนมันรั่วมันฝนตกมันรั่วมันก็ต้องเปียกจริงของในตัวของตนของคนนั้นอยู่ไหนนั่นเองเห็นนั้นจริงว่ากายนี่จริงว่าเป็นบ่อเกิดของเวทนาเวทนาคราวนี้มาลีจิรูปมาสัญญาไอเวทนาก็ปรูปมาท่านอุปมาเปรียบเหมือนเวทนาเปรียบเหมือนคลื่นกระทบฟังคลื่นน่ะเป็นรูปมากระทบฟังแล้วก็หายสลายไปเวทนาที่มันเกิดขึ้นมาความสุขก็ดีทุกข์ก็ดีมันเกิดมาประเดี๋ยวประดาก็หายไปประเดี๋ยวประดาก็หายไปอันนั้นก็ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดทุกข์ก็มีอยู่ในโลกอันนี้มันหายไปต่างไปตั้งอยู่ไหนมันมาไปต่างมาจากไหนพ่อแม่พี่น้องญาติวงตระกูลของมันอยู่ไหนก็ไม่ทราบเวทนามันมากระทบด้วยใจนี่แหละไปยึดเอากระทบแล้วใจนี่ไปยึดก็เลยเกิดเวทนาขึ้นมาถ้าจะอยู่นานก็เพราะยึดนานมันอยู่ไม่นานก็เพราะยึดไม่นานปล่อยทิ้งไปเมื่อไม่เกิดมันเกิดมันกระทบเพราะไม่ยึดมันก็หมดเรื่องกันไปมันเรียกว่า
ไม่เกิดขึ้นเวทนาเสียบกับคลื่นกระทบฝั่งสัญญาเสียบเหมือนกันพยับแดดในรีจิรูปมาสัญญาเรามองดูแดดไกลๆเวลาแดดมันร้อนเป็นยิบยิบยิบยิบเป็นตนเป็นตัวรูปร่างเวลาเดินเข้าไปใกล้ๆหายหมดเดินไปใกล้ๆมันไปอยู่นู้นข้างหน้ามันยิบแยบแยบแยบอย่างนั้นสัญญาคือเราไปจดจำเรื่องนี้ต่างๆไม่มีตนมีตัวจริงแล้วไปจำอยู่ที่ใจของเราเองต่างหากของนั้นไม่มีหรอกจริงว่าเป็นเหมือนกับมีไม่มีเหมือนกับมีถ้าใจต้องไปยึดถ้าใจต้องไปไม่ไปตกไปแต่งมันก็ไม่มีอะไรความจำก็ไม่มีอะไรจำว่านั้นว่านี่ว่ามีวิเศษวิโสงั้นอย่างนี้ว่าหญิงว่าชายว่าผู้ว่าคนอะไรต่างๆไปยึดต่างหากแต่แท้จริงไม่มีอะไรจริงว่ามันยากคนเราถ้ามีสัญญายุตราบแต่จะต้องรักษายุตราบนะซึ่งจะให้มันติดเมื่อมันไม่ติดมันก็ไม่มีทำยังไงมันจะไม่ติดมันปรากฏตื่นมันเห็นอยู่อย่างนั้นมันสิ่งที่ไม่ติดมันสำคัญตรงนั้นท่านเปรียบเหมือนกับพยับแดดวิญญาณนั้นมาอยู่กับวิญญาณังวิญญาณนี่เป็นมายาหลอกลวงด้วยประการต่างๆอย่างที่อธิบายฟังแล้ววิญญาณในสังขารรู้ทั้งตารู้แล้วก็หายวับไปรู้ทั้งหูทั้งจมูกเดินกายรู้ขึ้นมาแล้วหายไปสิ่งอื่นมาแทนคือสัญญาสังขารมาแทนแต่วิญญาณมันรู้แล้วก็หายไปหายไปไม่ทราบไปอยู่ไหนนั่นโผล่นั่นโผล่นี่ปรากฏนั่นปรากฏนี้ตัววิญญาณนั่นแหละหลอกลวงให้ดิ้นรนรุ่มหลงไปตามแต่ตัวมันก็เป็นตัวของมันไม่เป็นตัวตนของตนอะไรสักอย่างเดียวตาก็โผล่แล้วก็หายไปนี่แหละตัณหาอยู่ในนี้มดธรรมะทั้งปวงนอกเหนือจากตัณหาแล้วไม่มีอะไรธรรมะพิจารณาตัณหานี่แหละให้มันเห็นตามเป็นจริงตัณหาเกิดมาได้ตัณหาเราไม่รู้เรื่องของขันหามันยังคล้องในขันหาจึงไปไม่พ้นจากขันหาตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดในขันหาพระพุทธเจ้าท่านรู้ขันหาพระพุทธเจ้าสอนให้เห็นขันหาให้รู้เรื่องของขันหาหน้าที่ของรูปมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นหน้าที่ของมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งหมดท่านสอนให้รู้จักให้รู้เรื่องไม่ใช่สอนให้เอามาเป็นตนเป็นตัวไม่ได้มันยึดมาถือเป็นของเราไม่ได้เป็นสักแต่ว่าขันพิจารณาเถิดพิจารณาไปตลอดชีวิตชีวามันก็ไม่หมดสักทีมันได้เกิดมีอยู่ในนั้นน่ะหมดจากนี้ก็เกิดเรื่องอื่นหมดจากเรื่องอื่นก็เกิดเรื่องอื่นต้องคิดดูวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่ในที่เดียวนั่นน่ะแต่มันไปร้อยแปดท่านประกาศเรื่องมันเกิดขึ้นแต่มันก็ไม่ได้อะไร
เรื่องทั้งหลายแล้วนะพอหมดเรื่องแล้ววันแล้ววันแล้วคืนไปเท่านั้นเองสิ่งพัวพันทั้งหลายทั้งพวงมาเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องตัวของเราทั้งนั้นตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเราที่เรียกว่าขันหาขันหาก็เป็นอนิจจังขันหาก็เป็นทุกขังอนัตตาอย่างอธิบายมันเรียกว่าขันหารวมเหมือนทีเดียวหมดเราได้ขันหาได้ที่ว่าได้ของประเสริฐสูงสุดเราเป็นมนุษย์ที่มีขันหาดีวิเศษแล้วแต่หากว่าเราไม่มีปัญญาพิจารณาขันหายังไม่เป็นประโยชน์ถ้ามีปัญญาพิจารณาดังอธิบายมานี้ขันหาจะเป็นประโยชน์ยิ่งใหญ่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานก็เพราะขันหาพระพุทธเจ้าก็องค์ได้ขันหาสาวกหลายก็ได้ขันหาท่านจึงเอาขันหาพิจารณาจนให้สำเร็จมรรคผลนิพพานสูงที่สุดก็อยู่ในขันหาท่านถ้าต่ำที่สุดเป็นโจรเป็นขโมยที่ชอบจิตผมก็อยู่ในขันหาเนี่ยนั้นขันหาจะไม่ได้อีกขันหาคือมนุษย์ของเราจะไม่ได้อีกจะต่ำลงไปเร็วไปกว่านี้อีกซึ่งสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายขันหาถ้าต่ำเร็วสามไปกว่านี้ถ้าทำดีคือก็มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีฌานสมาธิสมาบัติจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานก็ออกไปจากขันหานี้มีขันหานี้ทั้งนั้นเอาละอธิบายเพียงแค่นี้

0: จริยธรรมผู้บริหารตอนที่สองโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ตั้งอยู่ในธรรมมันเป็นระบบมันเป็นระบบเลยเป็นซิสเต็มของมันเลยเมื่อพ่อค้าคือหบดีพราหมณ์ทั้งหลายผู้ร่ำรวยตั้งอยู่ในธรรมประชาชนโดยทั่วไปก็จะตั้งอยู่ในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอมันเกี่ยวโยงกันแม้กระทั่งสุริยะจักรวาลเกี่ยวโยงกันไปการกระทำของมนุษย์ในโลกเนี่ยมันเกี่ยวโยงแม้กระทั่งระบบโซลาร์ซิสเต็มระบบการหมุนเวียนของจักรวาลไปในตัวจึงบอกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์สุริยะจันทิมาปริวัตตันติสมังพระอาทิตย์พระจันทร์ก็โคจรอย่างสม่ำเสมอถ้าหากผู้คนไม่มีศีลมีธรรมพระอาทิตย์พระจันทร์ก็วิสมังปริวัตตันติวิสมังโคจรไม่สม่ำเสมอหลังจากนั้นดวงดาวแม้แต่โลกเนี่ยโลกนี้ก็คือดาวดวงหนึ่งก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอเพราะวันนี้เรากำลังเรียกร้อง return nature to the nation คืนธรรมชาติสู่แผ่นดินนะเพราะประจักษ์ชัดแล้วว่าดาวดวงนี้คือโลกเนี่ยกำลังเสียศูนย์มันกำลังปริวัตันติวิสมังกำลังเดินไม่สม่ำเสมอละเมื่อดาวนักขัตตานิปริวัตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายโคจรไม่สม่ำเสมอแล้วลมก็จะหลงทางวาตาวายันติวิสมังลมก็จะพัดไม่สม่ำเสมอเมื่อลมพัดไม่สม่ำเสมอแล้วฝนก็จะตกไม่สม่ำเสมอตกไม่ต้องตามฤดูกาลหลังจากนั้นเมื่อฝนตกไม่ต้องตามฤดูกาลแล้วผลหมากรากไม้ก็ออกลูกออกผลมาไม่สม่ำเสมอโรคภัยไข้เจ็บก็มากขึ้นผู้คนทั้งหลายอายุสั้นตายไปนี่พูดมาเป็นลำดับตั้งแต่ชั้นบนลงมาตั้งแต่ผู้บริหารลงมาเมื่อวานนี้เมื่ออาตมาเดินทางกลับมาจากเมืองขอนแก่นไปอบรมชาวขอนแก่น3วัน3คืนเหนื่อยนักก็มาถึงบ้านมืดฝนตกไฟดับก็มีรถมารับไปเอกไปบ้านสร้างฟ้ากลางคืนอาตมานี่เหนื่อยมากนะทำงานมากไปบ้านสร้างฟ้าแล้วก็มีคนอีกคนหนึ่งเป็นคนลาวแกบอกว่าผมไม่เชื่อดอกว่าทางป่าแล้วฝนมันแรงมันไม่เกี่ยวกันเลยแกบอกบ้านเขาหน่อยประเทศลาวป่าพื้นวะสันฝนก็แรงขึ้น3ปีนี่วะสันเสียมาบอกอย่างเมืองไทยวะสันแต่อาตมาก็เลยบอกว่าสกลนครบ้านข่อยเนี่ยบ่แรงบ่ลื่นแรงไปยังจังบ่แรงตรงนี้ไปยังเนี่ยวันนี้ตกมากเลยตั้งแต่คืนมาทำทางให้น้ำหลากแกงไปหมดแถมเพื่ออากาศอำนวยทีนี้ประชาชนผู้ไม่ได้รับการศึกษารู้เท่าทันเนี่ยเขาก็จะสรุปเอาเองเท่าที่เขาเห็นเขาบอกว่าทำไมว่าทางป่าและฝนไม่ตกยิ่งปีนี้อุตุนิยมเตือนจะพบกับความแห้งแล้งมากผิดปกติแต่ปรากฏว่าฝนตกมากเลยเห็นไหมแต่ไม่ใช่ว่ามันตกทั่วไปนะจังหวัดอื่นอาจจะแรงจริงๆคือวาตาวายันติวิสมังปริวัตตันติเริ่มตั้งแต่โลกหรือว่าดวงดาวหมุนไม่ปกติตรงนี้มันเคยแรงอาจจะท่วมตรงนี้เคยท่วมอาจจะแรงเหมือนกับหูช้างรถยนต์แต่ก่อนรถเราไม่มีแอร์มาเราเปิดหูช้างไว้อย่างนี้รถวิ่งไปลมก็จะมาตรงนี้พัดแรงมากแต่ถ้าเราบิดหูช้างมาทางนี้ล่ะลมจะไปไหนลมก็ไปอีกทางหนึ่งในโลกนี้ประกอบด้วยภูเขาต้นไม้แหล่งน้ำลมมันพัดมานี่ตามช่องทางมาปะทะภูเขาลูกนี้มันจะมาตรงนี้นำฝนนำฟ้ามานี่ตรงนี้ถูกดูดถูกอะไรที่ได้เกิดไปถางต้นไม้ตัวนี้ออกเกิดไปทำลายภูเขาลูกนี้เจาะระเบิดเสียลมมันเคยพัดมานี่ปะทะมานี่ฝนมาตกตรงนี้ตรงนี้อาจจะบางแต่ทีนี้ฝนอาจจะตกหนักมากตรงนี้แต่ตรงนี้อาจจะไม่มีก็ง่ายๆว่าโลกมันก็เสียศูนย์เป็นเหมือนกันเหมือนกับรถยนต์นั่นแหละการถ่วงล้อไม่ได้ถ่วงเข้าจะจัดมันก็วิ่งเสียศูนย์ตรงไหนเป็นภูเขามันเคยหนักเราไปทำลายเสียมันเบาตรงไหนที่มันเคยเบาเราไปสร้างเขื่อนใส่มันหนักลมก็หมุนเอียงกูเลงกูเลงพระพุทธเจ้าจึงบอกว่านักขัตตานิปริวัตตันติวิสมังดวงดาวทั้งหลายก็จะโคจรไม่สม่ำเสมอมันอาศัยกันทั้งหมดนั้นเกิดมาจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เข้าไปทำลายตัวธรรมชาติเพราะอะไรเพราะความไม่มีธรรมะมีความโลภมากปรารถนาลามกแสวงหาเหมือนกับตนเองจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เป็นพันปีคิดดูเราสร้างบ้านสร้างช่องกันอยู่ทุกวันนี้เหมือนจะอยู่500 600ปีจึงจะตายจากบ้านหลังนั้นใหญ่โตเอามากๆเลยลักษณะเช่นนี้แหละมันค่อยๆเป็นไปเราต้องมองไปไกลๆทีนี้ท่านสรุปขออภัยก็ขอบทสรุปนี้คือมันเริ่มที่หัวหน้าท่านก็เลยสรุปคงจะต้องพูดเป็นภาษาบาลีสักนิดหนึ่งท่านว่าขวัญเจตลมานานังอุชุงคัตฉันติปุงขโบสัพพาตาอุชุงคสติเนเตอุชุงคเตสติเอวะเมวะมนุสเสสุโยโหติเศรษฐสมโตโซเจธมิกังจรติปะเขวะอิตราปชาสัพพังลัทถังสุขขังเสติราชาเจโหติธมิโกเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าของมันไปตรงลูกฝูงของโคทั้งหมดก็ไปตรงตามเส้นทางที่หัวหน้ามันพาไปเอวะเมวะมนุษย์เสสุโยโหติเศรษฐสมโตในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติเป็นหัวหน้าเป็นผู้บริหารเป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมดำเนินชีวิตอย่างซื่อตรงมนุษย์ทั้งหลายบริวารทั้งหลายก็เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมตามที่หัวหน้าเขาพาทำสัพพังลัทธังสุขขังเสติแว่นแควนหรือรัฐนั้นก็ประสบแต่ความสุขราชาเจโหติธรรมิโกเพราะเหตุแห่งพระราชาหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมความจริงคำพูดนี้เราอย่าหมายถึงแต่พระราชาในประเทศที่ไม่มีพระราชาเราก็ต้องมองต่อไประบบการปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยก็ต้องมามองถึงบุคคลที่เป็นชั้นแนวหน้าผู้บริหารบ้านเมืองหัวหน้าส่วนหัวหน้าหมวดผู้แทนราษฎรรัฐบาลคณะบริหารหัวหน้าพรรครัฐมนตรีอะไรต่างๆอยู่กับบุคคลเหล่านี้ถ้าบุคคลเหล่านี้มีคุณธรรมมีจริยธรรมระบบมันจะถูกเปลี่ยนระบบมันจะถูกเปลี่ยนอย่าลืมว่าตัวเล็กๆน้อยๆเนี่ยถูกระบบกืนกินหมดระบบกืนกินหมดอาตมาขออภัยเมื่อวันก่อนวันที่8วันที่7 8 9ที่เมืองขอนแก่นวัดอารามหลวงวัดพระธาตุใหญ่ๆพระธาตุหนองแหวงท่านเจ้าคุณท่านได้ฟังเทศท่านได้ฟังเทศเอ๊ะพระองค์นี้ท่านเทศอย่างไรฟังแล้วรู้สึกจะเข้าใจดีเราน่าจะนิมนต์มาเทศเมืองขอนแก่นดูแต่ก่อนท่านเคยนิมนต์พระนิกรธรรมวาทีอะไรนายนิกรแล้วก็ไปจัดไปทำกันอยู่หลายครั้งสุดท้ายก็มีเรื่องมีราวอย่างนี้ท่านก็มานิมนต์ให้อาตมาเนี่ยไปแสดงธรรมอาตมาบอกว่าไม่พอหรอกครับไปแสดงธรรมธรรมดาเนี่ยครั้งเดียวสองครั้งเนี่ยมันก็เหมือนไฟแม่ฟางเสร็จแล้วก็หายไปสังคมทุกวันนี้สิ่งแวดล้อมมันเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตแก่ใจคนยากมากคนที่จะเข้าถึงธรรมอย่างน้อยผมต้องไปอยู่ตรงนั้น3วัน5วัน7วันจัดการอบรมกันขึ้นมาท่านก็บอกเอาอย่างนั้นก็ได้เอาอย่างนั้นก็ได้ท่านนี้ก็ยกวัดไปเรียกว่าวัดเคลื่อนที่ไปถึงท่านก็มอบวัดให้บอกให้ท่านว่าเราเคยมีอำเภอเคลื่อนที่จังหวัดเคลื่อนที่แพทย์เคลื่อนที่แต่เราเคยมีบ้างไหมวัดเคลื่อนที่พระพุทธเจ้าเคลื่อนที่ท่านเจ้าคุณลองไปเปิดพระไตรปิฎกเพศขันธกะมหาวรรคภาค2เล่มที่5ตั้งแต่ข้อที่38ไปหาไปเลยเป็นร้อยๆหน้าในนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเดินไปทีละ 1,250 รูปพร้อมด้วยญาติโยมนุ่งขาวห่มขาวตามอีก500เป็น 1,700 อ้าวอย่างนั้นก็มีเหรอบอกมีเพราะนั่นแหละคือวัดเคลื่อนที่ของโบราณแล้วก็ได้ไปทำให้มหาชนได้เข้าใจธรรมะแม้แต่คนต่างศาสนาได้เปลี่ยนใจอันนี้คือวัดเคลื่อนที่ท่านก็มอบวัดมอบอะไรให้เสร็จทีนี้พอมอบเสร็จปั๊บก็เลยบอกว่าท่านมอบไม่ใช่มอบธรรมดานะระบบทั้งหมดผมต้องจัดใหม่หมดป้าก็ว่าต้องได้เถียงกันยกหนังกับพระในวัดของท่านพระเนรในวัดของท่านมีเป็นร้อยบอกว่าต้องฉันเวลาเดียวต้องตื่นตีสองโว้ยตายว่าไงตายคาขักบาดเนี่ยไปท่าน ให้ภาวนาพุทโธนี่ต้องเลือดจะปาดทั่วว่าฉันเพราะเป็นพุทโธแล้วบัดนี้ปาดทั่วจะบ่ตายพอบ่ได้กะคักครับว่าฉันพระนี่แหละพูดมาก่อนว่าบ่ได้กะคักเป็นยังสิบ่ได้มันบ่ได้อยู่นี่มันเคยชั้นสองเถื่อมันเคยตื่นสวยๆต้องฝึกอันนั้นเราตามใจกิเลสมันทรมานโพดอาตมาว่าไม่ใช่ทรมานคนทรมานกิเลสกิเลสมันทรมานเรามาหลายแสนชาติแล้วตอนนี้จะปฏิวัติมันละถ้ามิฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เอาไปมาหลายยกท่านก็ยอมยี่ห้องก็พาทำมันต้องเปลี่ยนระบบเลยเช้ามาก็พาตื่นตีสองญาติโยมมากันหลายแห่งมหาสารคามชุมพงชุมแพมามัดธาตุใหญ่ๆท่านสร้างหมดตั้ง 20-30 ล้านมาเจริญสมาธิภาวนาเช้ามามาฉันข้าวก็สายๆฉันเวลาเดียวห้ามต้มข้าวต้มให้พ่อแม่ครัวยกมือท่วมหัวโอ้ยจะเป็นดีเด้ว่าท่านบ่ได้เฮ็ดหยังคนบ่กินหลายว่าซั่นญาติโยมวันหนึ่งพอเข้าวันที่สองเข้าอยู่ได้เขาบอกว่าโอ้มันดีกว่ากันท้องไส้ก็เบาตัวตนก็เบาง่วงนอนก็น้อยสบายควรจะทำอย่างนี้มานานแล้วในระบบมันก็เปลี่ยนไปมันอยู่ที่ผู้นำอยู่ที่บริหารนั่นนะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยสรุปว่าเมื่อฝูงโคข้ามไปหัวหน้าโคไปตรงลูกฝูงของมันก็ไปตรงในหมู่มนุษย์ผู้ที่ถูกสมมุติว่าเป็นหัวหน้าตั้งมั่นในธรรมผู้คนทั้งหลายเขาก็ตั้งมั่นในธรรมเมื่อคนทั้งหลายตั้งอยู่ในธรรมแล้วรัดและแว่นแคว้นก็ประสบกับความสุขเพราะเหตุแห่งหัวหน้านั้นตั้งอยู่ในธรรมในที่นี้บอกว่าเพราะพระราชาตั้งอยู่ในธรรมคำว่าพระราชานั้นมาจากภาษาบาลีราชาแปลว่าพอใจผู้ใดกระทำให้มหาชนพอใจในถิ่นหนึ่งเขาพอใจขึ้นมาท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆอย่างในสกลนครท่านผู้ว่าราชการของเราเนี่ยท่านทำตัวให้มหาชนพอใจมากพอใจจริงๆการปกครองท่านผู้นี้ท่านก็เป็นพระราชาน้อยๆในอำเภอหนึ่งนายอำเภอก็เป็นพระราชาในเขตอำเภอลงไปถึงตำบลทั้งหมู่บ้านก็เป็นราชาเพราะความเป็นมาของธรรมชาติของมนุษย์เป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นหัวหน้าตั้งมั่นในศีลในธรรมลูกน้องทั้งหลายก็ง่ายที่จะตั้งมั่นในศีลในธรรมอาตมามองไปเห็นคนหนึ่งเลือกท้ายๆขออภัยออกชื่อคุณกฤษดาสุภาพไพบูลย์หัวหน้าอุทยานห้วยหวนอาตมาเดินทุดงไปไม่เคยรู้จักพอออกพรรษาปั๊บอาตมาก็ปิดวัดรับกฐินภายใน7วันนี้รับกฐินเสร็จก็พาพระเนนขึ้นภูเขาไม่รู้จะมีที่เลือกที่ไหนเพราะอำเภอคำตะก้าวันนอนนิวาสอากาศอำนวยบ้านม่วงแถบนี้ภูเขาไม่มีสักลูกป่าดิบดงดำไม่มีจึงกำลังปลูกต้นไม้สร้างป่าขึ้นมาออกพรรษาพระอาตมาก็พาพระเนตรขึ้นภูเขาหลบหลีกเพราะในช่วงนี้ลมเหนือล่องลงมาท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวหนุ่มสาวเขาสนุกสนานร่าเริงจิตใจเขาเบ่งบานด้วยความรักเอนเตอร์เทนมีแต่เสียงขับเสียงรำ

ต่อไปก็จะสวดบทธรรมจักรญาติโยมทั้งหลายที่รับฟังอยู่ก็จะสวดตามก็ได้หรือจะสวดพร้อมกับประสงค์ก็ได้

Let's see. Let's go.

0: เรื่องจริยธรรมผู้บริหารตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
1: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์ที่พัฒนมงคลความสงบเยือกเกินแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมณสถานที่แห่งนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้เวลาของเราได้ล่วงเลยมาถึง 9:55 นาทีตามหมายกำหนดการนั้นอาตมาจะต้องกล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่เริ่มตั้งแต่ 3:00 เช้าก็เลยขอถือโอกาสนี้ปรงอบัติกับท่านทั้งหลายเหตุที่มาล่าช้าไปหน่อยนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยตั้งใจจะมาให้ก่อนเวลาเพราะครั้งนี้รู้สึกจะเป็นครั้งที่3ที่อาตมาได้มากล่าวปาฐกถาธรรมที่นี่ในวาระต่างๆกับบุคคลต่างๆกันท่านที่คอนโทรลเสียงเมื่อกี้ใช้ได้แล้วเพราะเสียงไม่ค่อยจะมีทำงานมากเมื่อเช้าตั้งใจจะมาให้ถึงที่นี่ก่อน 3:00 เช้าเหมือนกับทุกๆครั้งที่มาที่นี่หรือที่ไหนก็ตามเพราะในสัพพุริสธรรมที่เราได้ศึกษาได้ผ่านมานั้นมีคำหนึ่งว่าการัญญุตาผู้รู้จักการรู้จักเวลาในทางพระวินัยของพระโดยเฉพาะพระเถระพระผู้ใหญ่หรือจะมองไปทางบ้านเมืองการปกครองการบริหารผู้นำผู้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่จะต้องรักษาเวลาเป็นแบบอย่างการลงปาติโมอุโบสถสังฆกรรมพระผู้ใหญ่จะต้องรีบไปถึงที่ประชุมก่อนพระผู้น้อยถ้าไปถึงที่หลังพระพุทธเจ้าปรับอาบัติทุกกฎคือผู้มีระเบียบอันไม่ดีไม่งามนั่นเองวันนี้อาตมาก็ตั้งใจมากๆนะแต่ว่าเหตุสุดวิสัยเกี่ยวกับยวดยานพาหนะเช้าตื่นขึ้นตามปกติที่วัดนี้จะฉันขณะนี้กำลังฉันตื่น2:00ทุกองค์ต้องมาเจริญสมาธิภาวนาร่วมกันจนถึงสว่างไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาแยกย้ายกันแล้วก็เข้าบิณฑบาตกว่าจะได้ฉันก็ตกไป3:00-4:00วัดอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านอยู่ในป่าถ้าจะไปติดต่อกับชาวบ้านเนี่ยเดินไปไม่ทันการเพราะฉะนั้นกลัวว่างานนี้จะทำให้เกิดอาการคอนฟลิกต์หรือว่าพลิกล็อกอะไรขึ้นมาบ้างอาตมาก็ได้ติดต่อรถไว้ล่างแห่งถึง3คันโดยเฉพาะคุณโยมสมนึกที่พามาในวันนี้เป็นผู้อุทิศตนเองเวลาและยวดยานพาหนะของคุณโยมเนี่ยให้อาตมาปีที่แล้ว 140,000 กิโลเมตรที่ต้องไปแสดงธรรมในที่ต่างๆเราไม่เคยเสียอะไรสักสตางค์เดียวแกเป็นคนรับผิดชอบหมดแต่ทีนี้วันนี้มันเป็นพออะไรแกมาช้ามากอาตมาก็ให้คนไปตามรถคันโน้นคันนี้คือถ้าเดินไปเองยิ่งช้าใหญ่ที่วัดไม่มีโทรศัพท์มันอยู่ในป่าในที่สุดก็ล่วงเลยมาถึง 2:30 จากถึง 3:00 แล้วความคิดที่ว่าทางนี้คงจะรอคอยแต่มีความคิดอีกอันหนึ่งว่าทุกครั้งเราไปเนี่ยเคยรอแล้วก็ไม่ค่อยตามกำหนดการแต่คิดอย่างนั้นแต่อย่างไรก็ตามอาตมาก็สรุปเอาเองว่า1รถอาจจะเสียเพราะคุณโยมสมนึกนี่แกโยมเผอบ้านม่วงที่คอยสนับสนุนด้วยยานพาหนะเนี่ยพูดแล้วก็เป็นบุคคลที่เราน่าศึกษาคนหนึ่งแกเป็นคนสูบบุหรี่กินเหล้าเก่งฆ่างูฆ่าควายวันละ5 ตัว 10 ตัวเจ้าของเขียงต่อมาพอได้รู้จักศีลรู้จักธรรมแกเลิกหมดแม้แต่มดแกก็ไม่ฆ่าบุหรี่เลิกสูบเหล้าเลิกกินมาเจริญสมาธิภาวนาอยู่วัดไม่ขาดซื้อรถคันนี้ใหม่ๆ300,000กว่าเงินสดมาขอปวารณาข้าพเจ้ามาแล้วจะไปส่งทุกแห่งชีวิตผมได้ทำชั่วทำบาปมามากแล้วเหลือเพียงน้อยนิดผมจะใช้กรรมใช้เวรเท่าที่เวลาแห่งชีวิตจะเหลืออยู่ก็เรียกว่าเป็นสัตบุรุษในศาสนานี้ตัสมา อิทะชีวิตะเสสเหตุนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ยังมีเหลืออยู่นี้กิจจกโรสิยานะโรนะจมัชเชติข้าพเจ้าจะกระทำคุณงามความดีตามหน้าที่ของตนโดยไม่ประมาทแกคิดอย่างนี้แต่นี่มีลักษณะสเปเชียลิตี้อันหนึ่งประจำตัวของแกเป็นบุคลิกภาพคือลืมเก่งลืมเก่งนี่ไม่ใช่ลืมธรรมดาบางครั้งไปจังหวัดอุดรธานีกับขออนุโมทนาก็ภรรยาบางครั้งแกลืมภรรยาไว้ที่อุดรแล้วแกก็ขับรถมาเองกุเลงมาถึงบ้านลูกถามว่าแม่ไปไหนโอ้ยจะมันกูลืมขักลืมแน่ฉันลืมแม่แกมาวัดเนี่ยบ่อยครั้งเดือนหนึ่งแกจะต้องวิ่งเลยวัดเดือนหนึ่งต้องมีประมาณตั้ง5ครั้งเลยไปถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็คิดเอามาหยังบ้านเนี่ยนี่คือความขี้ลืมอาตมาก็เลยสรุปว่า1แกลืม2รถเสีย3เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าแกมีโรคประจำตัวหมอบอกว่าจะตายนานแล้วความดันสูงแต่พอมาอบรมจิตเจริญสมาธิภาวนาแล้วแกบอกว่าไม่รู้เรี่ยวแรงมาจากไหนขับรถก็เก่งกว่าเก่าแต่อาการลืมเนี่ยยังลืมดีจ้ะโรคความดันเนี่ยแกก็กินยาเป็นประจำเวลามันขึ้นแล้วมันทันทีเลยก็เลยสรุปเอาเองว่า1แกลืม2เจ็บไข้ได้ป่วย3รถราของแกมีอุปสรรคเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งอนิจจลักขณะคือความไม่เที่ยงในโลกนี้ไม่มีอะไรตามใจเราอาตมาก็เลยนึกใหม่ว่าถ้าอย่างนั้นควรจะรีบไปหารถอีกคันอื่นในบ้านแพทย์เนี่ยจะมีรถพลิกอัพอยู่2คันทั้งบ้านคนหนึ่งแกเป็นคนรวยแต่ไม่เคยเข้าวัดเราก็ไม่กล้าพระพุทธเจ้าว่าบุคคลที่ไม่มีศรัทธาก็เหมือนบ่อที่ไม่มีน้ำไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไม่ควรจะเข้าไปใกล้ไปรบกวนอะไรเขาหลักทีนี้ก็มีอีกคันหนึ่งแกก็ยุ่งยากลำบากแกยุ่งยากลำบากก็เลยไปอีกบ้านหนึ่งบ้านตาดของครูซึ่งเคยเป็นลูกศิษย์มาบวชอยู่ด้วยอันนั้นก็บอกว่าลางานไม่ได้ไปหาจ้างคนขับอยู่ก็เลยคิดว่าคงยังไม่ได้มาแน่นอนแล้ววันนี้ก็เลยใจเย็นเปลี่ยนใจว่าจะทำงานต่อแล้วเพราะจะมาอยู่เฉยไม่ได้กลางวันฝนตกไม่จะหาผ่านเดนทำอะไรสักอย่างบริหารอารามถ้าไม่ปลูกต้นไม้ก็ต้องใส่ปุ๋ยหรือทำอะไรต่ออะไรวันนี้มีเวลาว่างทำเป็นประโยชน์ก็พอดีแกมาก็เลยรีบมาเลยบอกไม่ต้องอะไรเนี่ยตอนนี้ให้แกไปกินข้าวให้แกไปหาเติมน้ำมันตัวแกยังไม่ไปไปกินข้าวเสียยังไม่กินข้าวเช้าก็หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะให้อภัยนี่คือเหตุการณ์ที่มาช้าหน่อยวันนี้เวลาเราก็เข้ามา10:03 น.อาตมาภาพรู้สึกเป็นสิริมงคลที่ได้มีโอกาสมาพบกับท่านผู้บริหารทั้งหลายที่ได้มากราบปาฐกถาธรรมตามโปรแกรมที่เขียนไว้ในหนังสือนิมนต์นั้นอยู่ในหัวข้อที่ว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารตามโครงการหลักสูตรพัฒนาจริยธรรมของผู้บริหารก่อนที่จะถึงคำว่าธรรมะสำหรับผู้บริหารเวลาของเราคงจะยังมีอยู่2 ชั่วโมงนี้พอจะพูดอะไรต่ออะไรให้เข้าใจได้มากอยู่ก็ขอพูดไปเรื่อยๆขอพูดถึงคำว่าจริยธรรมนี้ซะก่อนที่จะเข้ามาสู่ผู้บริหารจริยธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะนั้นมันหมายถึงทั้งตัวสัจธรรมและจริยธรรมขอเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนนะธรรมะสำหรับผู้บริหารนั้นต่างหากเอาคำว่าธรรมะนี้ซะก่อนธรรมะคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักธรรมะคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่อันหนึ่ง2ธรรมะคือความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปจะได้ภาพรวมจะได้คำนิยามที่ชัดเจนที่สุด2 คำนี้ธรรมะไม่ว่าจะในศาสนาใดก็ตามถ้าในพุทธศาสนาที่เราได้ยินว่า 84,000 พระธรรมขันธ์8โกฏ4คือ8ล้าน4แสนก็ตามเถิดมันมากเกินจะรวมอยู่ในคำว่า ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี้คือตัวสัจธรรมสัจธรรมก็คือตัวธรรมชาติและกฎเกณฑ์อันมีอยู่ในตัวของธรรมชาตินั้นตรงนี้จะไม่ขึ้นกับการกับเวลากับบุคคลกับเหตุการณ์กับสถานที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบัญญัติไม่ใช่ใครบัญญัติแต่เป็นสิ่งที่มีอยู่เองอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเมื่อท่านตรัสรู้ท่านก็พูดคำนี้ขึ้นมาวัตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังอนุปาทาวาเราตถาคตจะเกิดขึ้นมาก็ตามหรือจะไม่เกิดขึ้นมาก็ตามธรรมติธิตาธรรมนิยมตาธรรมชาตินี้มีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เป็นธรรมดาของมันมีกฎมีเกณฑ์ของมันอยู่อย่างนี้นี่คือตัวสัจธรรมคือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้ความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนั้นคือจริยธรรมคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่จะต้องรู้แล้วทำอย่างไรจึงจะถูกต้องตามความจริงอันนี้และกฎเกณฑ์อันนี้การกระทำให้ถูกต้องคือเมื่อรู้ความจริงสิ่งที่ต้องรู้แล้วก็คือการกระทำให้ถูกต้องที่ควรกระทำนั่นแหละเรียกว่าจริยธรรมขอแยกศัพท์นิดหนึ่งจริยธรรมนี่เราเข้าใจกันน้อยนะแม้แต่ภาพรวมๆทั่วๆไปยิ่งแปลออกมาเป็นภาษาต่างประเทศที่ใช้คำว่าโมลันใช้คำว่าเอทิคส์เหล่านี้ยังแคบมากๆเลยคือมันมองถึงการประพฤติปฏิบัติภายนอกจะเรียกว่าเป็นการปฏิบัติการทางสังคมก็ไม่ผิดเพียงแค่นั้นแต่จริยธรรมที่แท้จริงนั้นมันลึกมากกว่าที่เรากำลังพูดกันอยู่ที่กำลังเข้าใจกันมาจากภาษาบาลีว่าจระคำจระนี่แปลว่าไปเที่ยวไปจระเป็นธาตุเป็น loose เป็นรากศัพท์แล้วก็ลงนิยปัจจัยเป็นจริยะแปลว่าความเป็นไปของชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนภาษาสันสกฤตว่าปวุตติภาษาบาลีว่าจริยะความเป็นไปของชีวิตอันนี้ยังเป็นกลางๆยังไม่ได้หมายความว่าดีว่าชั่วก็ตามยังเป็นกลางๆทีนี้พวกเรามักจะได้ยินคำหนังว่าร่อนเร่พเนจรคำว่าพเนจรมาจากคำว่าวะเนจระวะนะแปลว่าป่าวะเนในป่าจระแปลว่าเที่ยวไปในป่าออกเสียงเป็นภาษาไทยว่าพระเนจรทีนี้พอจะไปกรุงเทพนั่งรถทัวร์นั่งเครื่องบินหรือท่องเที่ยวไปที่ไหนเราก็ยังบอกว่าร่อนเร่พระเนจรไปซึ่งมันผิดกับความหมายที่แท้จริงของคำนี้เพียงแต่คำพูดกับความเข้าใจธรรมดานี้มันก็ไปกันคนละทิศละทางแล้วทีนี้จริยธรรมที่เรากำลังจะพูดถึงนี้ในทางพระพุทธศาสนามีอีกคำหนึ่งนำหน้าของคำว่าจริยะเพราะจริยะนั้นมันหมายถึงความเป็นไปของชีวิตธรรมดาจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่มันมีอีกคำหนึ่งนำหน้าว่าพรหมจริยะหรือว่าพรหมจรรย์แปลว่าความเป็นไปของชีวิตอันประเสริฐอันดีงามเรากำลังจะพูดถึงตรงนี้แต่เรามาพูดเพียงแค่จริยธรรมนะนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมีพุทธสาวกผู้เข้าใจหลักธรรมอันนี้ถึง60รูป60คนแล้วท่านก็แจกจ่ายสาวกของท่านให้ไปประกาศอันนี้ประกาศจริยธรรมนี่แหละท่านจึงใช้คำว่าจรถะภิกขเวจริกังพรหมจริยังปกาเสถะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเที่ยวไปประกาศความเป็นไปอันประเสริฐแก่ชีวิตพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุสสานังเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเอ็นดูแก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสิ่งที่เราเรียกว่า ศาสนาทุกวันนี้แหละคือสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎก 21,926 หน้า 45 เล่มท่านจะได้ยินคำว่าศาสนาพุทธศาสนังพุทธศาสเนไม่เกิน10แห่งในจำนวนนั้นแต่คำว่าพรหมจรรย์นี่มากอันดับหนึ่งรองมาก็ธรรมวินัยสองอันนี้เป็นชื่อแทนศาสนาธรรมะก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้นี่แหละความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปนะวินัยก็คือระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมเมื่อมีระบบของชีวิตและระเบียบของสังคมโดยอาศัยเข้าถึงความจริงสิ่งที่ต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปเลยรวมกันเป็นธรรมวินัยกลายเป็นตัวศาสนาคำว่าศาสนาจึงมีน้อยในรูปศัพท์ของภาษาบาลีทีนี้พรหมจรรย์หรือว่าจริยธรรมอันประเสริฐนั้นท่านย่อส่วนลงมาว่าอายะเมวะโคภิกขเวอริโยอทังคิโกมะโคพรหมจริยังดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยมรรคมีองค์8ประการนี้แลคือจริยะอันประเสริฐตอนนี้เราใกล้เข้ามาอีกนิดหนึ่งว่าจะมองเห็นภาพรวมของพรหมจรรย์หลักของพรหมจรรย์ของจริยธรรมเมื่อทุกคนเข้าถึงธรรมอันนี้จะเป็นบริหารก็จะเป็นผู้บริหารที่ดีจะเป็นผู้ตามก็จะเป็นผู้ตามที่ดีจะเป็นพานโรงนักการพานโรงกวาดถนนทำงานต่ำเตี้ยอะไรต่างๆมันจะดีไปหมดมันจะรับผิดชอบสูงมากเลยแต่เราจะละเลยอริยมรรคไม่ได้ในจำนวนที่เราศึกษามาทั้งหมดที่เราได้เรียนมาในหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นอัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยธรรมาธิปไตยคือเอาตนเป็นใหญ่ก็ดีถือโลกเป็นใหญ่ก็ดีถือธรรมเป็นใหญ่ก็ดีมันรวมอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ทั้งหมดเลยไม่ได้แยกออกไปจากตรงนี้ซึ่งมีโอกาสแล้วเราก็จะได้พูดกันต่อไปโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่กำลังท้าทายความแข็งแกร่งทางจริยธรรมโลกยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคที่ต้องการที่สุดก็คือความเข้มแข็งทางจริยธรรมคือโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่เจริญด้วยวิทยาศาสตร์อันผลิตผลออกมาเป็นเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความต้องการทางตาทางหูทางแก้มูกทางลิ้นทางกายอินทรีย์ห้านี้อยากเห็นอะไรก็ได้เห็นด้วยเทคโนโลยีอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์อยากจะได้ยินอะไรก็ขอให้ได้ยินอยากจะได้ดมอยากจะได้กลิ่นอยากจะได้สัมผัสอย่างไรให้มันได้ดังใจทันใจปรารถนาสิ่งที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้ได้มาดังใจนั้นก็คือตัววิทยาศาสตร์จะผลิตเทคโนโลยีออกมาทีนี้พื้นฐานจริงๆของตาหูจมูกลิ้นกายนั้นมันตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งจิตใจจิตใจยังไม่มีอะไรเข้าไปให้เต็มให้พอดีให้พองามแล้วมันจะทะเยอทะยานมากขึ้นโลกทุกวันนี้จึงวุ่นวายตึงตังเพราะวัตถุอันเป็นผลิตผลทางวิทยาศาสตร์แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นโตเกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางตรงและทางอ้อมเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงซึ่งกันและกันสงครามวิกฤตการนิรันดรก็เกิดขึ้นทั้งสงครามร้อนสงครามเย็นทั้งใต้ดินและบนดินเผชิญหน้ากันอยู่นี่มันขาดอีกอันหนึ่งเมื่อวิทยาศาสตร์ผลิตเทคโนโลยีออกมาสนองตอบความปรารถนาความได้ดังปรารถนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจศาสนาผลิตจริยธรรมออกมารองรับจิตใจอันเป็นพื้นฐานที่ตั้งลงของการเคลื่อนไหวทุกอย่างของตาหูจมูกลิ้นกายเราก็เลยจับคู่ได้สองคู่พอดีคู่หนึ่งคือวิทยาศาสตร์กับศาสนาอีกคู่หนึ่งเทคโนโลยีกับจริยธรรมกับจริยธรรมถ้าขาดตัวจริยธรรมนี้จิตใจของคนจะหอยหิวจะขาดแคลนความสุขต่อให้เรามีเงินมีทองมากมาย มีเครื่องบินขี่คนละคันละคันนั่งนอนยืนเดินนั่งนอนอยู่ในห้องแอร์ปรับอากาศเราจะตกนรกติดแอร์จะเป็นเปรตติดแอร์เป็นอสุรกายติดแอร์จะเร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์นั้นเพราะว่าวัตถุนั้นอย่างเก่งก็เพียงแค่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่กายแต่วัตถุไม่สามารถทำความสงบเยือกเย็นให้แก่จิตใจอันเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างได้ธรรมะคือจริยธรรมคุณธรรมทางศาสนานี้จะทำให้จิตใจรู้สึกพอดีระหว่างคนที่มีของมากกับคนที่มีความต้องการน้อยใครจะมีความสุขกว่ากันคนที่มีสิ่งของมากพรั่งพร้อมทุกอย่างอินฟลูเอนซ์ทุกอย่างกับผู้ที่มีความปรารถนาความต้องการน้อยอย่างพอดีผู้ที่มีความต้องการน้อยนั่นแหละจะมีความสุขและก็รู้สึกร่ำรวยอยู่ในใจมันจะบอกให้เราเห็นได้ชัดเจนยิ่งโลกเจริญก้าวหน้าวิทยาศาสตร์ก้าวไปไกลเท่าไหร่คนเราก็ยิ่งพัฒนาความอยากได้อยากมีอยากเป็นมากขึ้นไม่รู้จักพออัลเบิร์ตไอน์สไตน์แกเป็นนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเราก็รู้จักเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพเกี่ยวกับเรื่องอะตอมเกี่ยวกับเรื่องอะไรจนได้สามารถผลิตเป็นต้นตำรับสร้างระเบิดปรมาณูมาจนถึงนิวเคลียร์ถึงอะไรนะแกทำขึ้นมาแล้วแต่แกมีศาสนาในใจมากๆนะแกยังคิดล่วงหน้าว่าสิ่งที่แกทำขึ้นมาเนี่ยจะเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกสู่หลานแต่ว่าสิ่งที่ทำมานี่จะอันตรายมากถ้าขาดแคลนสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือจริยธรรมความเป็นห่วงเป็นใยอันนี้แกก็พูดขึ้นมาเขียนขึ้นมาว่า the birds of the future depend on more than force or more strength ชะตากรรมของโลกของมนุษยชาติในอนาคตจะขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งทางจริยธรรมหรือความแข็งแกร่งทางศีลธรรมถ้าหากคนขาดจริยธรรมอ่อนแอทางจริยธรรมแล้วมันจะอันตรายมากที่สุดเลยวิทยาศาสตร์นี้จะทำอันตรายแก่โลกได้อย่างรวดเร็วทำร้ายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวเพราะนั้นในยุคนี้เป็นยุคที่วิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นมาอย่างเต็มที่การทำงานอย่างหนักหน่วงของศาสนาที่จะระดมเอาคุณธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนี้จะต้องรีบนำมาใช้นำเข้ามาสู่การดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตและสังคมให้ได้ถ้าเมื่อใดเราไม่สามารถพัฒนาจริยธรรมขึ้นมาสู่จิตใจโดยเฉพาะผู้บริหารเหล่านี้นะอันตรายเอามากๆเลยอันตรายมากๆเลยมีจริยธรรมแล้วยังมีคำว่าพัฒนานะขออภัยเขาพูดถึงพัฒนาอีกนิดหนึ่งเพราะว่ารอพัฒนาจริยธรรมความจริงจริยธรรมมันดีอยู่แล้วเราจะพัฒนาอย่างไรไม่ว่าพัฒนาตัวคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยจริยธรรมบางทีมันเฟ้อก็ได้นะคือมันยังไม่เป็นจริยธรรมอันประเสริฐคือความเป็นไปของชีวิตนั้นจะต้องพัฒนาจากจริยธรรมธรรมดาให้มาเป็นพรหมจรรย์พัฒนานี้เป็นภาษาบาลีมาจากคำว่าวัฒโนวัฒโนมันเป็นคุณศัพท์มันไม่ใช่เป็นกรรมพัฒโนนี่มาเป็นภาษาไทยว่าพัฒนาแปลว่ามากหลากหลายรกรุงรังอย่างนี้ก็ได้ยังผมในหัวมากๆก็จะว่าเกสาวัฒโนเกสาวัฒโนก็แปลว่าผมมากผมดกทีนี้เราจะพัฒนาเนี่ยมันมีความหมายบวกกับลบอันหนึ่งหมายความว่าตัดก็ได้พัฒนาไม่ว่าวัฏกีอย่างพวกช่างไม้พวกตัดไม้ก็เรียกวัฏกีคือบางสิ่งบางอย่างจะต้องถูกตัดจริยธรรมคือสิ่งที่ความเป็นไปในชีวิตของท่านบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องตัดถ้าไม่ตัดกลับไม่เป็นการพัฒนาพัฒนานี่มีทั้งบวกทั้งลบข้อภัยอย่างสิ่งที่มันไม่ดีในตัวเรานั่นแหละสิ่งที่มันเป็นส่วนเฟ้อสิ่งที่มันเป็นส่วนเกินแล้วมันมาเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เราทำอยู่เป็นประจำในความเป็นไปของชีวิตเป็นจริยะของเรา
2: คุณกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นสถานีวิทยุ FM 103 MHz ออกอากาศจากศูนย์ปฏิบัติการวัดบ้านปราสาทตำบลปราสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ ือคลื่นแห่งธรรมะข่าวสารสาระและบันเทิงบทเพลงคุณผู้ฟังสามารถสนับสนุนร่วมทำบุญเผยแพร่ธรรมะทางสถานีวิทยุได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี308-143-4629หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระครูสารธรรมประสาทเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านโทร082-472-4754ขออานิสงส์แห่งบุญกุศลที่ทุกท่านได้ร่วมสร้างส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลและนานเทอญติชมรายการได้ที่ภารเดชข้าเชนเรา

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เขาเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะเราเริ่มตรงไหนดีอ่ะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำในองค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA

0: ไม้โรคาปรารถนาขอพระองค์ทรงพระเจริญคุณไม่ควรแล้วแต่จะโปรดกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลัง

0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ของประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมพาดผ่าน
1: นายชยันต์เมืองสมเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง8กรกฎาคมเนื่องจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในหลายพื้นที่จึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านพะเยาหนองคายบึงกาฬจันทบุรีตราดกาญจนบุรีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนระบุยอดลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสูงกว่า 137,000

0: มุ่งผลักดันไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจรระดับภูมิภาค
1: นายนาริศเทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI กล่าวถึงความสำเร็จการผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศไทยว่าปัจจุบันมียอดการขอรับการส่งเสริมการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานรถยนต์ไฟฟ้าสะสมรวม198โครงการมูลค่าเงินลงทุนกว่า 137,000 ล้านบาทครอบคลุมตั้งแต่การผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกเทคโนโลยีรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ชิ้นส่วนสำคัญและการจัดตั้งสถานีชาร์จไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อวางรากฐานระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าที่ครบวงจรส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคอย่างยั่งยืนซึ่งความสำเร็จจากมาตรการของ BOI ที่สามารถดึงดูดค่ายรถยนต์ชั้นนำระดับโลกให้เข้ามาตั้งฐานการผลิตและสร้างการจ้างงานบุคลากรไทยรวมกว่า 16,000 คนแล้วยังเน้นยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการชิ้นส่วนไทยให้สามารถเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกผ่านการจับคู่ธุรกิจและการร่วมทุนถือเป็นการตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นจุดเชื่อมโยงความร่วมมือและการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนอัจฉริยะสนับสนุนมารายงาน
0: ทีมชาติอียิปต์ดวลจุดโทษชนะออสเตรเลียผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ไปรอพบอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ด
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายทีมชาติอียิปต์พบทีมชาติออสเตรเลียเกมนี้ทีมมันนี่ออกนำไปก่อน1ประตูต่อ0ในนาทีที่13แต่ในนาทีที่55มูฮัมเหม็ดฮานี่กองหลังของอียิปต์ทำเข้าประตูตัวเองทำให้ออสเตรเลียตีเสมอ1ประตูต่อ1จบ90นาทีด้วยสกอร์นี้และไม่มีประตูเพิ่มเติมหลังครบ120นาทีทำให้ทั้ง2ทีมต้องดูจุดโทษตัดสินสุดท้ายเป็นอียิปต์ที่คมกว่าชนะไป4ประตูต่อ2ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดในวันที่7กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมในวันนี้อาร์เจนตินาพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และโคลอมเบียพบกาน่าเวลา 8:30 นาทีบุญพัฒน์สอนการรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้

0: างวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีรางวัลแห่งเกียรติยศของครูผู้ทุ่มเทเสียสละและสร้างแรงบันดาลใจแก่ลูกศิษย์และสังคมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญประชาชนร่วมเสนอชื่อครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตศิษย์และครูผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีร่วมเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์โทร065-536-4458ร่วมค้นหาครูผู้สร้างอนาคตของชาติเพื่อรับการยกย่องในระดับประเทศและนานาชาติสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลบ่งแย่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิรักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพและทั่วถึง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสวัสดีบุรีรัมย์กันเช่นเคยนะคะพอถึงวันหยุดสุดสัปดาห์วันเสาร์และวันอาทิตย์เราก็จะมาเจอกันตรงนี้ละค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ทาง Facebook เพจสวทบุรีรัมย์ติดตามรับฟังกันได้นะคะเช้านี้ก็อยู่กับดิฉันมนัญญาม่วงสมมุติแล้วก็อาจารย์จินนี่จินตนาวัชระโพธิกรโดยมีช่างเทคนิคค่ะคอยดูแลในเรื่องของการออกอากาศขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ดูแลหอกระจายข่าวเจ้าของสถานีวิทยุที่รับสัญญารายการด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการค่ะพบกันในเช้าวันนี้ก็ตรงกับเช้าวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569แรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียค่ะวันนี้กับรายการสวัสดีบุรีรัมย์มีเรื่องราวอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้างช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้ดิฉันนำเรื่องราวหมูส้มหรือปลาร้าหมู่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรตำบลลำดวนอำเภอกระสังมาฝากคุณผู้ฟังนะคะไปคุยกับคุณสุนันทาสุขใสรองประธานกลุ่มมากลุ่มนี้ก็ทำผลิตภัณฑ์เยอะมากนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวมาฟังกันค่ะส่วนช่วงภาษาพาเพลินกับอาจารย์จินนี่จินตนาวัชราโพธิกรวันนี้นำคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาฝากเรานะคะเรื่องพูดถึงพระพุทธศาสนาเราก็คงจะได้เห็นข่าวที่สะเทือนใจคนทั้งประเทศเลยนะคะนั่นก็คือข่าวเด็กอายุ11ปีรถชนพระธุดงค์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารขณะที่เดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดอร่อยพระพุทธบาทภูมิมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางก็ไปที่อำเภอน้ำขุนจังหวัดอุบลราชธานีเหตุเกิดเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพ10รูปแล้วก็อาพาธอยู่หลายรูปเลยค่ะพระราชรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารท่านก็ได้แถลงข่าวกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะเส้นทาง2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับอำเภอดอนตานะคะท่านบอกว่าพระธุดงค์ออกจากวัดภูมิมโนรมเวลา 11:00 น.โดยการเดินเนี่ยท่านก็จะเดินสวนทางกับรถอยู่แล้วนะคะซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องตามพระวินัยเพื่อที่ว่าจะได้เห็นการจราจรของรถ4รูปแรกเห็นรถที่เสียหลักก็ได้ตะโกนบอกกันนะคะว่ารถมารถเสียหลักมา5รูปแรกเนี่ยเท่าที่เราดูในคลิปคือหลบพ้นใช่ไหมคะแต่พอถึงรูปที่6เนี่ยท่านมองไม่เห็นใช่ไหมคะรถก็ไล่ชนมาตั้งแต่รูปที่6แล้วก็จากการตรวจสอบข้อมูลของเด็กอายุ11ปีเนี่ยพบว่ามีการจดทะเบียนคนพิการแล้วก็มีบัตรผู้พิการประเภท7คือความพิการออทิสติกนะคะส่วนทางด้านคดีความก็จะมีการประสานความร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม

0: ในธรรมในการเยียวยาต่างๆซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพจากเหตุการณ์รถกระบะพุ่งชนครั้งนี้คณะพระธุดงค์นะคะก็ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วยก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้สูญเสียคณะศิษยานุศิษย์ต่อความสูญเสียครั้งใหญ่จากอุบัติเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นต่อวงการพระพุทธศาสนาในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวดูพยากรณ์อากาศกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงต่างๆค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่3ถึง5กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในช่วงวันที่6ถึง7กรกฎาคมมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ถึง40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทางตอนบนของภาคส่วนบุรีรัมย์บ้านเราวันนี้อุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสต่ำสุด25องศาเซลเซียสมีฝนนะคะมีฝน 38% ของพื้นที่ค่ะมาเข้าสู่ช่วงของดีๆที่ชุมชนกันเลยนะคะคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องราวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรตำบลลำดวนอำเภอกระสังดิฉันไปพูดคุยกับคุณสุนันทาสุขใสรองประธานกลุ่มมาในวันที่ไปเที่ยวชุมชนที่บ้านกระเจ้าตำบลลำดวนนะคะเดี๋ยวไปฟังกันนะคะที่นี่เขามีโอ้ทำอะไรเยอะเลยไปฟังกันค่ะช่วงของดีๆที่ชุมชนวันนี้พาคุณผู้ฟังมาที่ตำบลลำดวนอำเภอกระสังนะคะวันนี้มาเจออาหารชนิดใหม่ที่เพิ่งเห็นกลุ่มนี้ทำเป็นปลาร้าหมูนะคะปลาร้าหมูหรือถ้าเป็นภาษาเขมรของพี่น้องกระสังเราก็คือปลาหอกใส่จรูกลุ่มที่ทำเป็นกลุ่มอะไรเดี๋ยวให้เขาเล่าให้เราฟังเลยก็แล้วกันสวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรคะชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรตำบลลำดวนนะคะหนูเป็นรองประธานกลุ่มนะคะชื่อสุนันทาสุขใสนะคะค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมกลุ่มส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำพริกค่ะไปรูปสินค้าเกษตรนะคะและมีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดวิกฤตแบบหมูถูกมากเลยเราก็เลยคิดจะทำอะไรดีก็เลยเอามาทำเป็นหมูส้มดีกว่าราคาถูกแล้วก็เก็บไว้ได้นานด้วยค่ะแล้วก็ถูกปากชาวบ้านด้วยก็เลยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ
2: ตรงหมูส้มหรือว่าเป็นปลาร้าหมู
1: ปลาร้าหมูก็ได้ค่ะเขาเรียกนะเหมือนแถวบ้านเขาเรียกปลาหอกใส่จุถ้าเปเป็นไทยมันคือปลาร้าหมูเนาะ
2: ปลาเนื้อหมู
1: ปลาเนื้อหมูแต่ถ้าคนไทยฟังปลาแล้วเขาเหมือนว่าเขาไม่แบบมันเหมือนปลาเนาะไม่เขาอยากกิน
2: ซึ่งจริงๆหน้าตาที่ดูก็คือเหมือนปลาส้มเลยหมูหมักแล้วออกเป็นสีขาวส่วนผสมบอกมาหน่อยก็แล้วกัน
1: ส่วนผสมหนูไม่มีอะไรเยอะเลยวัตถุดิบหลักคือแค่หมูกับแป้งค่ะแป้งนี่เราก็โม่เองค่ะเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะที่ใช้
2: ไม่ได้ใช้เป็นข้าวเหมือนปลาส
1: ้มไม่ค่ะเราใช้เป็นข้าวสารมาแช่น้ำแล้วก็เสด็จแล้วก็เอามาโม่เป็นแป้งเองเลยค่ะแล้วก็มีใส่เกลือนิดหน่อยแค่นั้นค่ะ
2: หมูก็หั่นเป็นชิ้นพอคำ
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วการเอาไปปรุงทำอะไรได้บ้าง
1: ไปปรุงนะคะแถวบ้านก็จะเอาไปห่อใบตองย่างนะคะหอมๆนะคะแล้วบางคนไม่สะดวกจะย่างเขาก็จะเอาไปทอดไปทอดกินนะคะหนูมีลูกค้าที่อยู่ทางภาคใต้ค่ะเขาเอาไปทำเป็นแกงเอาไปแกงอ่ะไปทั้งอย่างนี้เลยนะคะแกงอะไรของเขาไม่รู้หนูไม่รู้อาหารทางใต้เขาอะค่ะหนูก็ก็ดีเนาะไม่เราไม่เคยเอาไปแกงเลยแต่มันแกงได
2: ้การหมักกี่วันกว่าจะเป็น
1: ก็3วันนะคะแต่ถ้าอากาศแบบอากาศร้อนๆก็คือ2วันก็ทานได้แล้วแต่ถ้าอากาศเย็นหน่อยเราก็อาจจะยืดอายุไปหน่อยค่ะประมาณ 3-4 วันค่ะ
2: อันนี้ราคาเท่าไหร่คะกล่องหนึ่ง
1: กล่องนี้50บาทค่ะประมาณ3ขีดค่ะ
2: อันนี้ถือเป็นผลิตภัณฑ์ล่าสุดของกลุ่มไหมคะผลิตภัณฑ์อื่นๆของกลุ่มมีอะไรบ้าง
1: ผลิตภัณฑ์อื่นๆของกลุ่มก็จะเป็นพริกแกงน้ำพริกนะคะแล้วก็พวกพริกป่นข้าวคั่วแล้วก็ไข่เค็ม
2: น้ำพริกมีกี่แบบ
1: น้ำพริกก็ประมาณ 3-4 แบบครับมีน้ำพริกปลาป่นน้ำพริกไข่เค็มน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกปลาร้าบองน้ำพริกเผาค่ะ
2: หลักๆตลาดของเราอยู่ที่ไหนคะ
1: ก็ขายในชุมชนค่ะแล้วก็ฝากร้านค้าชุมชนขายค่ะแล้วก็หมู่บ้านข้างเคียงค่ะออนไลน์ก็จะมีแบบว่าคนในพื้นที่เรานี่แหละค่ะเขาไปอยู่ต่างจังหวัดทำงานแล้วเขาอยากกินรสฝีมือแม่เนาะก็เลยสั่งของเราไปกินแล้วก็ได้กระจายตามให้เพื่อนๆตามโรงงานนี้ก็มีค่ะ
2: อันนี้ทำจากแม่ๆจริงๆนะคะสมาชิกเพราะฉะนั้นถ้ากินแล้วจะคิดถึงฝีมือแม่เลยนะเพราะว่าเหมือนกับทำให้ลูกๆได้รับประทานกันนะคะอ้าวเล่าให้ฟังหน่อยกลุ่มก่อตั้งกันมานานหรือยังตอนนี้มีสมาชิกเท่าไหร่ละ
1: กลุ่มนะคะก็ตั้งมาประมาณ3ปีแล้วค่ะเริ่มแรกก็คือผู้แม่ๆเนี่ยเขาเป็นแม่ครัวประจำหมู่บ้านกันอยู่แล้วนะคะก็เลยเกิดไอเดียว่าเออเราก็มีฝีมืออยู่แล้วทำไมเราไม่รวมตัวกันก็เลยทำพริกแกงนี่แหละง่ายที่สุดแล้วเพราะทุกคนมีฝีมือพอมีพริกแกงปุ๊บทำยังไงให้เกิดรายได้ก็ประกาศขายแล้วก็ทำแกงขายไปด้วยเลยค่ะก็เกิดรายได้สองทางค่ะแล้วก็จะมีโพสต์ขายนะคะแกงแล้วก็พริกแกงเนี่ยทาง Facebook ทาง LINE อะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นมีเฟซเพจของวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรนะคะแล้วก็ของส่วนตัวของแม่ๆแต่ละคนด้วยเขาก็มีเฟซค่ะบางคนก็เป็นครีเอเตอร์ค่ะอย่างแม่พี่รุ่นชื่อ Facebook ว่าอะไรนะคะ
2: แม่พี่รุ่นก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแม่พี่รุ่นทำอะไร
3: ก็ทำทุกอย่างค่ะสมาชิกก็ทำด้วยกันทั้งหมดค่ะพร้อมกันจะเวลาถึงเวลาที่เราพี่แกเราหมดแล้วนะเราก็จะแจ้งไปในรายกลุ่มวันนี้มาทำพี่แกงกันนะอะไรเนี่ยเราก็วันนี้ทำหมูส้มวันนี้ทำพี่แกงวันนี้ทำข้าวคั่วพริกป่นอะไรเนี่ยค่ะสลับจะเปลี่ยนกันไปค่ะ
2: บริหารจัดการยังไงฝ่ายประชาสัมพันธ์
3: ก็ประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านเป็นประธานนะคะแล้วก็น้องก็เป็นรองประธานแล้วก็มีเลขาเฮรัญยิกนะคะเราจะมีแผนกไปมีคนจัดเก็บมีคนจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็ปันผลทุกเดือนนะคะเราปันผลให้สมาชิกเราประมาณ10 11 12คนนะคะก็สร้างรายได้พอสมควรค่ะ
2: เป็นรายได้เสริมให้อย่างดีเลยเนาะเลขาเนาะ
4: ใช่
2: ค่ะทีนี้ถ้าหากว่าผู้ที่สนใจอยากจะซื้อหาสั่งกับใคร
1: ค่ะก็ถ้าทางเพจก็เพจวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรนะคะหรือว่า Facebook ทิสานะคะ TISA นะคะหรือไม่ก็โทรมาโดยตรงก็ได้ค่ะที่เบอร์0960729986นะคะ
2: วันนี้ที่มาคุยนะคะเป็นวันที่ทางทท.ได้มีการจัดกิจกรรมนำกรุ๊ปนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะเลยวันนี้กับ50คนนะคะการที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในชุมชนของเราอย่างเงี้ยมองยังไงบ้าง
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบดีมากๆสำหรับชุมชนนะคะอย่างน้อยเราก็ได้ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยที่เข้าอยู่ต่างถิ่นเนี่ยเขาได้เห็นว่าของชุมชนเรามีอะไรดีมากมีอะไรอาหารที่แบบว่าบ้านอื่นเขาอาจจะไม่มีแต่บ้านเรามีอ่ะมันเป็นสิ่งที่แปลกแล้วเขาก็ได้ชิมรสของเรานะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะ
2: เวลาเข้ามาชิมเขาสะท้อนอะไรให้เราฟังบ้างไหม
1: ก็หนึ่งเลยก็คืออาหารที่แบบแปลกเราเขาไม่เคยเห็นน่ะเขาก็จะอุดหนุนแล้วก็เอากลับไปกินนะคะ
2: ในการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะนอกเหนือจากโอเคเรารวมกลุ่มกันมาตั้งแต่แรกๆมีหน่วยงานไหนอะไรมาส่งเสริมบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็มีทางมหาลัยราชภัฏนะคะที่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะส่งเสริมเองก็เรื่องของพริกแกงค่ะที่เพิ่มเติมมาให้ปกติเราเป็นพริกแกงบ้านนะคะแต่เนี่ยทางมหาลัยอ่ะก็ส่งเสริมในเรื่องของการทำพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานพริกแกงส้มนะคะแล้วก็จะมีพวกแพคเกจจิ้งมาให้ด้วยนะคะทำให้แบบมูลค่าของสินค้าเราอ่ะมันดีขึ้นมากเลยค่ะของพช.อำเภอนะคะอำเภอกระสัง
2: ชุมชนอำเภอกระสัง
1: ใช่ค่ะก็มาช่วยในเรื่องของแพคเกจจิ้งด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็หาตลาดอะไรเนี่ยเขาก็มีชวนให้ไปทำสินค้าโอทอปอะไรนี้ก็มีนะคะค่ะแล้วก็จะมีของเกษตรด้วยค่ะเกษตรก็จะอุดหนุนในเรื่องของวัตถุดิบค่ะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปพวกน้ำสมุนไพรแล้วก็พริกแกงค่ะที่เสริมเข้ามาอีก
2: ก็นับว่ามีหลายหน่วยงานเนาะที่เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้พี่น้องในชุมชนแล้วก็กลุ่มของเราพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ดียิ่งขึ้นนะคะอ่ะพี่น้องที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา
1: ค่ะยังไงก็ขอฝากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรตำบลลำดวนเราด้วยนะคะเรามีสินค้าไปรูปหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวพริกแกงเองไปรูปพวกน้ำพริกนะคะแล้วก็หมูส้มนะคะ น้ำสมุนไพรเราก็มีนะคะก็ฝากด้วยนะคะที่0960729986นะคะหรือเพจวิสาหกิจชุมชนคนทำเกษตรหรือว่าติดต่อมาทางหนูก็ได้ค่ะ Facebook ทิสาค่ะ TISA ค่ะ
3: ขอบคุณนะคะขอให้สินค้าทุกอย่างขายดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค
3: ่
1: ะ
0: ขอบคุณคุณสุนันทาคุณพิรุณนะคะวันนั้นดิฉันก็ซื้อมาหลายอย่างนะคะโดยเฉพาะหมูส้มหรือปลาหมูนี่แหละนะคะเขาคลุกกับแป้งนะคะเราเอามาแล้วก็มาทอดเลยนะคะทอดกรอบอร่อยมากนะคะบางคนก็บอกว่าเอาไปห่อใบตองย่างก็อร่อยส่วนพริกแกงเขาซื้อมาเหมือนกันนะคะทำแล้วมาผัดพริกขิงแล้วก็มาแกงโอ้รสชาติดีมากนะคะวันนั้นซื้อมา2กระปุกเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่สนใจจะสั่งผลิตภัณฑ์และอยากอุดหนุนก็หมายเลขโทรศัพท์นะคะติดต่อคุณสุนันทาก็0960729986ค่ะภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี่กันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังคำศัพท์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาค่ะ
4: ภาษาภาพเรียนกับอาจารย์จินนี
5: ่สวัสดีค่ะGood morning, everybody. It's me, Ajahn Jimmy's again. วันนี้ค่ะ Ajahn Jimmy เอาคำศัพท์ที่สำคัญที่เกี่ยวกับทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยมาฝากกันเตรียมกระดาษสมุดปากกาดินสอมาจดกันไว้ให้ดีๆนะคะคำแรกเลยค่ะคำนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะต้องเคยเจอแล้วอาจจะเจอบ่อยด้วยนะคะนั่นก็คือคำว่า Buddhism BuddhismBuddhism ตัวนี้แปลว่าพุทธศาสนานะคะสะกดง่ายๆเลยค่ะด้วยตัว B U double D H I S M B U double D H I S M Buddhism แปลว่าพุทธศาสนานะคะพุทธศาสนาย่อมมากับธรรมะนั่นเองค่ะธรรมะภาษาอังกฤษค่ะใช้ออกเสียงคล้ายกันเลยค่ะออกเสียงว่าดามะแต่ออกเสียงเป็นตัวดีนะคะเสียงดอเด็กนะคะเสียงเดอะดามะสะกดด้วยตัว D H A R M A D H A R M A ดามะเมื่อมีธรรมะนะคะสิ่งหนึ่งที่ทำให้จินคิดถึงก็คือวงล้อธรรมจักรนั่นเองค่ะเราเคยเห็นสัญลักษณ์ของวงล้อธรรมจักรกันเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเห็นนะคะตัวนี้ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า wheel of dharmaWheel of Dharma Wheel ตัวนี้ค่ะแปลว่าล้อหรือวงล้อเพราะฉะนั้นวงล้อธรรมจักรก็คือ Wheel of Dharma สะกดด้วยตัว W-H-E-E-L แล้วก็เว้นวรรคนิดนึงนะคะ O-F แล้วก็ Dharma เหมือนเดิมกับเมื่อกี้ที่จิมบอกเลยค่ะ D-H-A-R-M-A วงล้อธรรมจักรทีนี้ก็จะมีอีกคำหนึ่งค่ะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยก็ทำเป็นประจำก่อนนอนเลยหรือว่าตื่นนอนนั่นก็คือสวดมนต์นั่นเองค่ะสวดมนต์ก็ต้องมีบทสวดมนต์ใช่ไหมคะอันนี้เราใช้คำภาษาอังกฤษว่ามันตราอันนี้สะกดง่ายๆเลยค่ะ MANTRA เหมือนคำว่ามันตราในภาษาไทยเลยใช่ไหมคะภาษาทางพุทธศาสนาของเราก็จะเชื่อเรื่องของกรรมใช่ไหมคะกรรมศัพท์ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ากรรมะสะกดด้วยตัว KARMA กรรมะพูดถึงเรื่องของการบรรลุพระอรหันต์ถึงซึ่งนิพพานก็เลยเอาคำว่านิพพานมาฝากกันอีกคำหนึ่งนะคะนิพพานค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่าNirvana N-I-R-V-A-N-A N-I-R-V-A-N-A Nirvana อริยสัจ4ค่ะเพิ่มเติมนะคะแหมยิ่งพูดแล้วก็ยิ่งมาเรื่อยๆเลยนะคะอริยสัจ4จะใช้คำว่า Four Noble Truths Four ก็คือ4นี่แหละค่ะ F-O-U-R Four NobleNoble Noble ตัวนี้ถ้าเป็น Noble คำเดียวอะค่ะถ้าเราเปิด Dictionary ก็จะแปลว่าอะไรที่สูงส่งอะไรที่แบบสูงสักนะคะหรือล้ำค่า
6: อีกคำหนึ่งเว้นวรรคนิดนึงนะคะคือคำว่า truths truths สะกดด้วยตัว t r u t h s t r u t h s ที่ต้องมี s เพราะว่ามี four ก็คือ4อริยสัจ4นะคะ four noble truths นะคะเอ๊ะอะไรอีกนะออกไหมคะจินฝากคำนี้อีกคำหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะว่ามีคำว่าสวดมนต์แล้วต้องมีคำว่านั่งสมาธิด้วยนะคะสวดมนต์นั่งสมาธิการนั่งสมาธิอะค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า meditation meditation เป็นคำนามนะคะ m e d i t a t i o n meditation แต่ถ้าเราตัดชั้นออกเหลือแค่ meditate meditateตัวนี้ค่ะจะแปลว่าทำสมาธิเป็นกิริยานะคะเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรียนรู้คำศัพท์ไปพร้อมๆกันนะคะยิ่งเรารู้คำศัพท์เยอะเราก็จะสามารถที่จะเรียนรู้สนทนาพูดเรื่องราวต่างๆได้เยอะขึ้นนั่นเองค่ะเพิ่มคลังคำศัพท์ในสมองของเราไปด้วยกันนะคะเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับอาจารย์ซินนี่นะคะบาย
7: คุณฟังก็กำลังอยู่ในช่วงของรายการสวัสดีบุรีรัมย์เสาร์อาทิตย์นะคะที่เราจะพบกันตรงนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามรับฟังกันได้นะคะคุณผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตื่นเช้านะคะก็สามารถจะฟังรายการย้อนหลังได้นะคะที่เพจสวทบุรีรัมย์ค่ะช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเก็บข่าวมาเล่าเรียนเลือกเพลงอุทยานดอกไม้จากการขับร้องของคุณสุรพลสมบัติเจริญมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเช้าวันนี้ค่ะ

็หวังว่าฟังเพลงแล้วก็คงจะสดชื่นเนาะคุณผู้ฟังตื่นมาเช้าๆนะคะบางทีรับเรื่องรับข่าวหนักๆมากๆเนี่ยจิตใจก็แย่เหมือนกันนะคะดังนั้นเองคือเราอายุมากแล้วบางทีเราก็เลี่ยงข่าวที่มันทำให้เกิดความทุกข์มากๆเหมือนกันเกิดความเครียดมากๆเหมือนกันนะคะไม่เช่นนั้นเราก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องราวของข่าวคราวจนกระทั่งบางทีสุขภาพจิตเราก็แย่เหมือนกันเพราะฉะนั้นบางอย่างเราก็หลีกก็ได้ในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารที่มันจะทำให้เกิดความเครียดมากๆต่อตัวเราเก็บข่าวมาเล่าเช้านี้ค่ะคุณผู้ฟังสัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้ยประเทศไทยเรามีเรื่องราวและเหตุการณ์ที่เป็นข่าวใหญ่หลายเรื่องหลายราวจริงๆนะคะคุณผู้ฟังเรื่องการบ้านการเมืองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจำเป็นต้องใส่ใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในปี2570ซึ่งที่ประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาอภิปรายไปละเมื่อช่วงวันที่ 1-3 กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ได้ลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงินงบประมาณค่ะ 3,788,000 ล้านบาทนะคะวาระที่1ขั้นรับหลักการก็ผ่านไปนะคะด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ288คะแนนไม่เห็นชอบ119คะแนนงดออกเสียง86คะแนนนะคะแล้วก็จากนี้ไปนะคะก็สู่วาระ2วาระ3ช่วง 2-4 กันยายนนะคะเกือบปลายปีค่ะที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อนะคะจากนั้นช่วง10-11 กันยายนวุฒิสภาก็จะพิจารณานะคะ21กันยายนสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็จะนำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไปนะอันนี้ก็ต้องตามนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าเกี่ยวกับปากท้องของเราด้วยนะคะฟังข่าวที่เป็นข่าวดีๆบ้างค่ะคุณฟังเว็บไซต์เกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกยกให้ระบบสาธารณสุขของไทยดีที่สุดเป็นอันดับ8ของโลกค่ะจุดเด่นก็คือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้กระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์บัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั่นแหละค่ะเรื่องนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวพลอยทะเลลักษมีจันทร์ก็ได้เปิดเผยว่าเว็บไซต์ฐานข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งข้อมูลระดับโลกแบบอิงจากการรายงานของผู้ใช้งานนะคะสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดยให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับค่าครองชีพตัวชี้วัดราคาที่อยู่อาศัยอัตราอาชญากรรมที่ประชาชนรับรู้คุณภาพของระบบสาธารณสุขคุณภาพการขนส่งแล้วก็สถิติสำคัญอื่นๆนั้นนะคะเขาได้เปิดเผยผลสำรวจว่าระบบสาธารณสุขประเทศไทยเนี่ยติดอันดับ8ระบบสาธารณสุขดีที่สุดในโลกประจำปีคริสตศักราช2026โดยประเทศอันดับ1-10ที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีที่สุดในโลกได้แก่อันดับที่1ไต้หวันค่ะอันดับที่2เกาหลีใต้อันดับที่3เนเธอร์แลนด์อันดับที่4ญี่ปุ่นอันดับที่5ออสเตรียอันดับที่6เอกวาดอร์อันดับที่7ฟินแลนด์อันดับที่8ไทยอันดับที่9เดนมาร์กแล้วก็อันดับที่10สเปนค่ะจุดเด่นนโยบายสาธารณสุขของไทยคือระบบบริการที่มีคุณภาพในราคาที่เข้าถึงได้รวมถึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการกระจายการรักษาให้เข้าถึงทุกคนโดยเฉพาะสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทรักษาทุกที่นั่นแหละค่ะมีทั้งโรงพยาบาลของรัฐเอกชนที่มีมาตรฐานสูงมุ่งเน้นการยกระดับบริการสุขภาพให้ครอบคลุมและเท่าเทียมซึ่งเป็นสิทธิ์รักษาพยาบาลฟรีสำหรับคนไทยครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกระดับตั้งแต่เจ็บป่วยทั่วไปจนถึงเรื้อรังและโรคค่าใช้จ่ายสูงรักษาง่ายเพียงใช้บัตรประชาชนใบเดียวผลการสำรวจนี้ก็ตอกย้ำให้เห็นนะคะว่าประเทศไทยยังเป็นจุดหมายของนักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพค่ะอันนี้
ใช่เลยเวลาเราไปต่างประเทศจะหาซื้อยูกซื้อยาก็ยากจะเข้าโรงพยาบาลก็ยากลำบากแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเรื่องนี้สุดยอดนะคะเป็นบุญรหัสที่เกิดในประเทศไทยเราๆคนไทยทั้งหลายมาดูข่าวนี้ค่ะโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งโอ้อันนี้กำลังเป็นที่สนใจของพี่น้องเกษตรกรนะคะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็ได้คิกออฟสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตไม่ใช่แค่เพียงให้กู้เงินแต่ว่าสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงทุนพัฒนาทักษะลดต้นทุนเพิ่มรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะสำหรับโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนี้นะคะรัฐบาลได้จัดสรรงบกว่า 30,000 ล้านบาทแล้วก็กำหนดวงเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน 100,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6ต่อปีโดยรัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ส่วนเกษตรกรก็รับภาระดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีทีนี้เงินอันนี้ไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆนะคะเพราะว่ามันก็มีเงื่อนไขของผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะว่าจะต้องเป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจครอบคลุม7ชนิดท่านอาจจะปลูกข้าวปลูกข้าวโพดหรือปลูกมันสำปะหลังยางพาราปาล์มน้ำมันอ้อยผลไม้หรือว่าเลี้ยงสัตว์และนอกจากนี้ค่ะเกษตรกรจะต้องเป็นลูกค้าธกส.แล้วก็ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต้องผ่านการอบรมหรือเรียนรู้ด้านการพัฒนาทักษะและการบริหารจัดการต้นทุนจากธกส.หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการนะคะอย่างเช่นเรื่องของการใช้ปุ๋ยดำผลวิเคราะห์ดินอย่างเงี้ยนะคะทีนี้ความน่าสนใจของโครงการนี้ถือว่าแตกต่างจากโครงการอื่นๆที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าคือไม่ได้แจกเงินเปล่าแต่ว่าเอาเทคโนโลยีมาแลกค่ะโดยรัฐบาลไม่ได้ปล่อยกู้เพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนำเงินไปซื้อปุ๋ยแบบเดิมๆนะคะแต่ว่ามีโครงสร้างแล้วก็เงื่อนไขที่ต้องการให้เกิดการยกระดับศักยภาพของเกษตรกรไทยโดยเกษตรกรที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยจะต้องผ่านการเข้าอบรมการบริหารจัดการต้นทุนร่วมกับการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่างๆอย่างเช่นแอปพลิเคชันAgriMapออนไลน์หรือว่าระบบวิเคราะห์ดินเพื่อที่จะได้ปรับพฤติกรรมการเพาะปลูกนะคะซึ่งก็เป็นการเพิ่มทักษะให้กับเกษตรกรไทยรวมทั้งมีการส่งเสริมระบบน้องดินดีวิเคราะห์คุณภาพดินก่อนใส่ปุ๋ยเพื่อที่จะช่วยลดการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นซึ่งอันเรื่องของการใช้ปุ๋ยเกินความจำเป็นนี่มันเป็นต้นทุนแฝงที่สูงที่สุดอย่างหนึ่งของเกษตรกรไทยนะคะนอกจากนี้ค่ะเม็ดเงินกู้สูงสุดรายละไม่เกิน100,000บาทเนี่ยจะถูกจำกัดให้ใช้ซื้อปุ๋ยแล้วก็เมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองแล้วก็มีการควบคุมราคาโดยภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาปุ๋ยปลอมแล้วก็เป็นการตัดวงจรพ่อค้าคนกลางที่ชอบโกงราคาอันนี้ก็เป็นการควบคุมมาตรฐานแล้วก็ปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกนโยบายหนึ่งของรัฐบาลนะคะที่ต้องการที่จะแก้ปัญหาในเรื่องการผลิตของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองนะคะก็เชื่อว่าโครงการคนละครึ่งเวอร์ชันเกษตรกรนี่จะไม่ใช่แค่ยาบรรเทาอาการชั่วคราวนะคะแต่ว่าจะเป็นรากฐานสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่เกษตรแม่นยำมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้อย่างแท้จริงในอนาคตอันนี้ก็คาดหวังเช่นนั้นนะคะพูดถึงเกษตรกรค่ะมีความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมาแจ้งให้ทราบนิดนึงค่ะเมื่อวานนี้นะคะ3กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะคณะทำงานเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรก็ได้มีการประชุมเจรจามีการประชุมคณะทำงานเจรจาแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอันนี้ก็เป็นการประชุมครั้งที่2แล้วนะคะมีนายจารึกบุญพิมพ์เป็นประธานการประชุมที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรค่ะผู้เข้าร่วมประชุมก็ประกอบไปด้วยคณะทำงานผู้อำนวยการสำนักจัดการหนี้หัวหน้าส่วนจัดการหนี้นอกจากนี้ก็ได้เชิญผู้แทนสมาคมธนาคารไทยผู้แทนธนาคารสมาชิกประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงเทพธนาคารกสิกรไทยธนาคารพาณิชย์มาเข้าหารือนะคะสาระสำคัญก็คือให้รับทราบผลการสะสางข้อมูลทางทะเบียนหนี้เกษตรกรลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์
แล้วก็แนวทางการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรที่ได้MOU กับสมาคมธนาคารไทยนั่นแหละค่ะซึ่งคณะทำงานพิจารณากำหนดแนวทางการปรับปรุงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแก้ไขปัญหาเกษตรกรแล้วก็กำหนดแนวทางการจัดการหนี้แบบซื้อหนี้เหมารวมยกเข่งร่วมกับผู้แทนสมาคมธนาคารไทยแล้วก็ผู้แทนธนาคารสมาชิกโดยมีมติที่เป็นประเด็นสำคัญในการประชุมเมื่อวานนี้อยู่3ประเด็นนะคะก็คือประเด็นที่1ก็เร่งรัดการซื้อหนี้กลุ่มเป้าหมายเดิมตามบันทึกความร่วมมือ MOU เดิมให้แล้วเสร็จก่อนเนื่องจากว่าเป็นหนี้ค้างนานอยู่กับธนาคารจำนวน171รายโดยธนาคารจะนำส่งข้อมูลให้กองทุนฟื้นฟูตรวจสอบแล้วก็จัดทำแผนการแก้ไขการแก้ปัญหานี้ร่วมกันแล้วก็นำเสนอคณะกรรมการจัดการหนี้พิจารณาภายในวันที่22กรกฎาคมนี้นะคะประเด็นที่2ก็คือกรณีปัญหาการเปิดเผยข้อมูลของเกษตรกรอันนี้สมาคมจะนำแบบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลของเกษตรกรไปหารือกับผู้รับผิดชอบด้าน PDPA ของสมาคมเพื่อที่จะให้เกิดความรอบคอบในการดำเนินการตามกฎหมายหากได้ผลอย่างไรก็จะแจ้งให้กองทุนฟื้นฟูได้ทราบแล้วก็ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติกันต่อไปนะคะประเด็นที่3ค่ะกรณีการซื้อหนี้แบบเหมารวมก็คือยกเข่งนะคะธนาคารยังแจ้งข้อมูลให้กองทุนฟื้นฟูไม่ครบถ้วนก็เลยกำหนดแนวปฏิบัติเป็น2กลุ่มดังนี้นะคะกลุ่มเจ้าหนี้ที่ยังไม่ส่งข้อมูลให้กองทุนฟื้นฟูอันนี้ก็ให้กองทุนฟื้นฟูส่งสำเนาหนังสือแจ้งแต่ละธนาคารให้สมาคมเพื่อจะได้ติดตามให้ส่งข้อมูลโดยเร็วแล้วก็พิจารณาแนวทางการซื้อหนี้แบบเหมารวมยกเข่งเพื่อให้ได้ข้อยุติค่ะกลุ่มเจ้าหนี้ที่ส่งข้อมูลให้กองทุนฟื้นฟูแล้วให้พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การขายหนี้เหมารวมแบบยกเข่งเพื่อนำมาหารือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการซื้อหนี้ร่วมกันต่อไปนะคะคณะทำงานเขาก็กำหนดที่จะประชุมเพื่อติดตามงานร่วมกันในครั้งต่อไปวันที่24กรกฎาคมนี้แหละนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ก็นำความคืบหน้ามาแจ้งให้ได้ทราบในส่วนของกองทุนฟื้นฟูจังหวัดบุรีรัมย์เองตอนนี้ก็เดินหน้านะคะลงพื้นที่ค่ะนายวัญชัยชำนาญเทหัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดบุรีรัมย์นำพนักงานเจ้าหน้าที่จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกรรุ่นที่3ค่ะเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการองค์กรให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีความพร้อมในการจัดทำแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรที่มีคุณภาพอบรม2วัน1คืนนะคะช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาค่ะที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธุ์อำเภอลำปลายมาสก็มีองค์กรเกษตรกรเข้าร่วมอบรม15องค์กรองค์กรละ5คนนะคะรวมแล้วก็75คนค่ะมีนายพานุมาตรคำวงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสลงพันธุ์เป็นประธานกล่าวเปิดงานซึ่งในการจัดอบรมครั้งนี้ก็ทำให้องค์กรเกษตรกรเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนหรือว่าโครงการมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสนใจในการยื่นเสนอแผนหรือโครงการเป็นจำนวนมากทีเดียวสนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรก็สอบถามได้นะคะโทรศัพท์044-602-262ค่ะทีนี้ก็มาดูเรื่องการสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์กันบ้างนะคะคุณผู้ฟังเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเตรียมความพร้อมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเส้นทางศรัทธาบนเส้นทางอารยธรรมปราสาทหินโดยวัฒนธรรมจังหวัดนางสาวจิตสุภาหมื่นยงพร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมแล้วก็เจ้าหน้าที่ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดกิจกรรมและวางแผนการเดินทางภายใต้โครงการเส้นทางท่องเที่ยวในมิติศาสนาประจำปีงบประมาณ2569ของจังหวัดบุรีรัมย์เราค่ะในการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะทำงานก็ได้ทำการสำรวจสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนสถานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
าติในพื้นที่4อำเภอ8แห่งด้วยกันเพื่อที่จะประเมินความพร้อมของพื้นที่8แห่งมีที่ไหนบ้างก็จะมีที่ศาลหลักเมืองบุรีรัมย์อำเภอเมืองปราสาทเมืองต่ำอำเภอประโคนชัยอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งวัดเขาพระอังคารแล้วก็ชุมชนบ้านเจริญสุขอำเภอเฉลิมพระเกียรติ3เห็นบะซ้อมภูเขาไฟและวัดพระพุทธบาทศิลาภูม่านฟ้าอำเภอนางรองแล้วก็วัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองบุรีรัมย์ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนาภายใต้แนวคิดเส้นทางศรัทธาบนเส้นทางอารยธรรมปราสาทหินจากธรรมชาติสู่เทวสถานและวัฒนธรรมพุทธไทยจังหวัดบุรีรัมย์โดยข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่สำรวจเส้นทางจริงในครั้งนี้ก็จะนำไปใช้ประกอบการจัดประชุมคณะทำงานและภาคีเครือข่ายเพื่อที่จะบูรณาการความร่วมมือเตรียมความพร้อมแล้วก็กำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมนำชมเส้นทางท่องเที่ยวอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของบุรีรัมย์บ้านเรานะคะที่โอ้โหมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศก็คือถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์เรานี่เองนะคะคุณผู้ฟังจะมีอายุครบ12ปีแล้วนะคะเมาะๆแม่ๆนี่ก็จะ12ปีละเขาจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองกันค่ะ12ปีแห่งความทรงจำ12ปีแห่งความภาคภูมิใจบนถนนสายวัฒนธรรมที่ครองใจชาวบุรีรัมย์และผู้มาเยือนตลอดมาเทศบาลนครบุรีรัมย์จะจัดกิจกรรมนี้นะคะแล้วเขาก็เชิญชวนทุกท่านไปร่วมสัมผัสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ของถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่แห่งโอกาสที่เปิดกว้างให้พี่น้องชาวบุรีรัมย์ได้นำภูมิปัญญาและวิถีชีวิตมาสร้างสรรค์เป็นสินค้าอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นเมืองที่เลิศรสงานฝีมือที่ประณีตไปจนถึงสินค้าเกษตรอินทรีย์สดใหม่จากไร่นาเป็นถนน5ปลอดค่ะเป็นถนน5ปลอดถนนอาหารสะอาดปลอดภัยถนนปลอดน้ำอัดลมถนนปลอดบุหรี่ปลอดแอลกอฮอล์ปลอดภาชนะโฟมแล้วก็เป็นถนนคนเดินต้นแบบ1ใน12แห่งของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองบุรีรัมย์เขาจะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมก็คือในวันพรุ่งนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เตรียมพบกับการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ครบรอบ12ปีถนนคนเดินสระกราวในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพรุ่งนี้นะคะในงานจะมีกิจกรรมมากมายค่ะทั้งการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมมีกิจกรรมการตัดเค้กวันเกิดครบรอบ12ปีด้วยนะคะและพิเศษยิ่งกว่านั้นค่ะกับกิจกรรมคืนกำไรให้ลูกค้าก็จะมีการลดแลกแจกแถมเพียงท่านเลือกซื้อสินค้านะคะถนนคนเดินท่านก็จะได้รับคูปองลุ้นรับเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็รางวัลทันทีก็เชิญชวนนะคะร่วมฉลอง12ปีของถนนคนเดินสระกราบุรีรัมย์ค่ะทางที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดวันที่จะทำลายวัตถุระเบิดและกระสุนปืนที่เสื่อมสภาพของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์โดยจะเริ่มดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปนะคะที่โรงโม่หินราชตำบลสวายจีกอำเภอเมืองบุรีรัมย์จนกว่าจะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดการแตกตื่นและเข้าใจผิดก็แจ้งเตือนถึงการทำลายวัตถุระเบิดและเครื่องกระสุนที่เสื่อมสภาพให้พี่น้องได้ทราบนะเพราะว่าตอนนี้ข่าวพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเราก็โอ้ยเนาะอ่านแต่ละวันแต่ละเดือนนี่ก็อาจจะเกิดความเครียดนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราก็อาจจะติดตามน้อยลงบ้างก็ได้นะคะเอาเฉพาะประเด็นสำคัญนะคะวันหยุดนี้ค่ะคุณผู้ฟังที่ทำงานจันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้อยากชวนคุณผู้ฟังไปชมงานศิลปะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่ไหนอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นั่นแหละค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อโศกใจไทยจันทรารักษ์ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ท่านบอกว่าในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็
ได้รับการสนับสนุนจากสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมโดยมีศิลปินจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศกว่า70คนค่ะนำผลงานมาจัดแสดงทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมและงานมิกซ์มีเดียรวมทั้งสิ้น108ผลงานโอ้อลังการตระการตาเต็มภายในศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอีสานใต้ที่ราชภัฏนะคะคุณผู้ฟังเป็นการถ่ายทอดอัตลักษณ์แล้วก็คุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายทางศิลปะและคุณค่าทางวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ชมฟรีนะคะเปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่วันที่1แล้วก็ให้ชมไปจนถึง16กรกฎาคมนี้ครึ่งเดือนเลยค่ะเปิดให้ชมนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์กิจกรรมดีๆเช่นนี้โอ้โหโอกาสไม่ค่อยมีนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ไปชมผลงานภาพแต่ละภาพนะคะของศิลปินบ้านเราแล้วก็ศิลปินจากจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะวันนี้ช่วงเวลาของรายการสวัสดีบุรีรัมย์หมดลงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังพรุ่งนี้ค่ะเราจะกลับมาพบกันใหม่ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังดิฉันมนัญญาม่วงสมมุกอาจารย์จินนี่และช่างเทคนิคลาไปก่อนนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเดินหน้าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตยกระดับประสิทธิภาพภาคการเกษตรตั้งเป้าช่วยเกษตรกรไม่น้อยกว่า 300,000 รายนายกรัฐมนตรีสั่งยกระดับมาตรการสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดข้ามชาติอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยของสังคม
1: ผู้นำชาติสมาชิกในการประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ตุรกีสัปดาห์หน้าการแข่งขันฟุตบอลโลก2026อียิปต์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในรอบ92ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์

ด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าเอ็กซ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประสูติเมื่อวันที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2500ส่งสนพระไทยในการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษด้วยพระปณิธานที่จะนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้เป็นผู้นำด้านการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการนำความรู้ในศาสตร์ต่างๆมาประยุกต์ใช้ร่วมกันเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและส่งตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งพร้อมกับการวิจัยและพัฒนาแนวทางการรักษาโรคช่วยให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นสุรีทรงปลูกฝังให้คนไทยรักชาติมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันปกป้องรักษาแผ่นดินไว้ให้ลูกหลานและทรงปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างในช่วงที่เกิดสถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตชาวบ้านจำนวนมากที่อาศัยตามแนวชายแดนต้องละทิ้งบ้านเรือนไปอยู่ในศูนย์พักพิงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงห่วงใยประชาชนและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยได้พระราชทานกำลังใจปลอบขวัญรวมทั้งสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นอกจากนี้ยังทรงจัดตั้งกองทุนฮาไททิพย์และพระราชทานทุนตั้งต้นเพื่อสนับสนุนการสร้างที่มั่นกำบังหรือบังเกอร์บรรเทาภัยพิบัติและความไม่สงบเพื่อความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ชายแดนมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบเป็นจำนวนมากเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในวันนี้ประชาชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรให้สมพระเจริญ

สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์